0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
3: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเจ็บขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว การป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านจะได้รับไปดำเนินการ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
6: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยาเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาน
5: ายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
7: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
5: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 สตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมุติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 สตางค์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
0: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่1สำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2 ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า$100ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทมติ5 ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25 กรกฎาคมนี้เวลา15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนชุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยุตะวัตนาเบะกับมายาทากูชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่น

0: ยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการเดอะวีแมนฮอสปิตอลคลาสสิกที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดียวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเอา1พายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th

0: 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
10: สวัสดีค่ะคุณตติยพัฒน์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
11: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกร.หรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ 270,000 คนนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่กลุ่มนึงที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
10: ะ
11: เพราะว่าของสกร.เนี่ยเราเปิดไว้สำหรับผู้ที่เป็น lifelong learner นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานสูงวัยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เรียนของเราได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันติดตรงที่ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะไม่ได้รับต้องเป็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
10: ค่ะแล้วขณะนี้ค่ะมีจำนวนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าใดแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
11: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงเนี้ยไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนเนี้ยนะฮะก็จะมีนักเรียนสกร.เข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิ์สวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกร.ทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
10: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกสร.บางส่วนนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิ์ตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
11: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกร.ว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกร.หรือผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
10: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
11: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกร.กว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไร ซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขนายคเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกรอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
10: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
11: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหารนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับสิทธิ์ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกลเลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
10: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
11: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธินะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปีอีกตั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกลไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
11: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกลในพื้นที่ครับสกลอำเภอสกลจังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกลกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
10: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลและก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
11: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
16: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
15: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
17: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
15: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึงชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: นกประหลอดหัวโขนหรือนกประหลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกประหลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านเนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวังโดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสร้างมาตรฐานกรงที่ปลอดภัยมีศูนย์รับแจ้งนกหลุดมีระบบทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบสมัครใจจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลฟาร์มและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกที่ได้มาตรฐานเพื่อแยกแยะนกเลี้ยงออกจากนกธรรมชาติโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าแม้เป็นการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายแต่นกประหลอดหัวโขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
19: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบกระบวนการเวชมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าอนุรักษ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขเป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกกรงหัวจุกอีก40ที่ที่เหลือเพราะนั่นหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
18: ผลสำรวจพบมีนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภท และกำหนดให้นกปลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแครงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
20: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยบริเวณแยกท่าแครงและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีหลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแครงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแครงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ตโดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่คลองท่าแครงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
21: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแครงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแชร์น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่ส่วนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการดำเนินการโครงการนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการดำเนินการฝังท่อนะครับเพื่อการแชร์น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการดำเนินการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
20: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
23: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
24: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้าง ดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ังหวัดลำปูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องลำปูน

0: ้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนนะเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนเนาะสัปดาห์นี้ป้ากันนะเจ้าวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569เจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเจ้าวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าปองปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะท่านมีภารกิจสำคัญนะเจ้าก็เลยกรุณามอบหมายให้ท่านหัวหน้าส่วนราชการ2ท่านนะเจ้าได้มาอู้กันในรายการประจำสัปดาห์นี้กับดีเจออยนะเจ้าท่านแรกท่านพาณิชย์จังหวัดละปูนนะเจ้าท่านจุรารัตน์นุ่มนิ่มสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าอีกหนึ่งท่านนะเจ้าท่านเกษตรจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านจงกลเพ่งวันเนาะสวัสดีเจ้าท่านเกษตรเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าวันนี้มาปะกันนะเจ้าตั้งคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสวท.ละปูนกับรายการผู้ว่าพบประชาชนด้วยความไว้วางใจของท่านผู้ว่านะเจ้าท่านบอกว่าเจื้อเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยจะมีข้อมูลดีๆนะเจ้ามาแจ้งกับพี่น้องเกษตรกรเจ้าจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าวันนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าท่านพาณิชย์ท่านเกษตรเจ้าดีจอยอู้กันกับเกษตรกรเจ้าสวนลำไยละปูนเฮาหลายท่านบอกเอ๊ะปีนี้เขาได้แก้บนละก้าไอ้นะหลังจากปนหัวมุมหัวหมูเนาะปีนี้น่าจะปอชื่นใจมาได้พ่องป้อเลี้ยงแม่เลี้ยงนี่น่าจะห้องกันได้นะเจ้าท่านเจ้า
1: แม่นเจ้า
0: เจ้า
1: ดีบ่ดีนี่เอาตังค์ไปซื้อทองได้นะ
0: เนาะเนาะเนาะเอาลำไยขายลำไยไปซื้อทอง
1: ขายลำไยไปซื้อทองนะ
0: เจ้าปีนี้ก็ถือว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นปอยิ้มได้เลยนะเจ้าสำหรับลำไยเนาะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้าซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอู้กันเรื่องของลำไยต่อยแล้วก็อู้กันถึงเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะเจ้าที่สำคัญแถมตัวหนึ่งก็คือบ่อม่วงเมื่อก่อนเจ้าท่านเกษตรเจ้าช่วงนี้ยังมีบ่อม่วงเขียวมรกตเมื่อก่อนเจ้าที่ยังคงอยู่ในตลาด
2: เก็บเกี่ยวผลผลิตเน
0: า
2: ะเจ้าประมาณอีกครึ่งนึงอีก 50% นะคะในขณะนี้ที่กำลังที่เก็บเกี่ยวกันอยู่เกษตรกรนะคะทั้งลำไยทั้งเขียวมรกตในขณะนี้เกษตรกรนะคะกำลังรับรายได้กันนะคะ
0: เจ้า
2: ก็เป็นกำลังใจให้เกษตรกรแล้วเราก็ดีใจด้วยนะคะ
0: กำลังมีรายได้เขียวมรกตนี่บ่อม่วงเขียวมรกตบ้านเฮานี่อยู่ในโซนทางพื้นที่ของอำเภอ
2: บ้านโฮง
0: บ้านโฮงเป็นหลักมากกว่าเจ้าของอำเภอบ้านโฮงตังลีพุ่นมีก็จ้าม
2: ีพ่องเจ้าแต่ว่าถ้าคุณภาพหรือว่าต้นกำเนิดเนาะต้องอยู่ที่บ้านโฮงเจ้า
0: เจ้าเห็นท่านพันนี้บอกว่าเขียวมรกตนี่เปิงดีกลิ่นกับน้ำเปล่าหวานมาก
1: ใช่เจ้าล้ำล้ำเนอะ
0: เจ้า
1: แซ่บหลาย
0: แซ่บหลายเจ้าช่วงนี้ยังมีผลผลิตที่ยังถือว่าออกสู่ตลาดอยู่นะเจ้าทราบว่าบ่อม่วงเกี่ยวมรกตเนี่ยเดิมทีเปิ้นจะมีตลาดก็คือการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเป็นหลักมากกว่าเจ้า
1: แม่นเจ้าโดยเฉพาะเวียดนามกับกัมพูชาเจ้ากัมพูชาประมาณเกือบ 90% นะเวียดนามนี่มีน้อยหนึ่งเจ้าประมาณ5-7%
0: เจ้าจำได้ว่าปีแล้วมานั่งอู้กันกับท่านพาณิชย์เหมือนกันว่าเอ้ยเนี่ยบ่อม่วงเขียวมรกตเฮาเนี่ยจากที่เคยส่งไปกัมพูชาเนาะแต่ว่ามีเรื่องของการปิดด่านชายแดนเนี่ยต่างๆก็เลยทำเพื่อตลาดเป้าหมายทางกัมพูชาเนี่ยเฮาไปบ่ได้
1: เจ้าพอไปบ่ได้แล้วก็เฮากับเบนเข็มไปประเทศอื่นเน
0: า
1: ะประเทศมาเลเซียอย่างเนี้ยเจ
0: ้
1: าตอนนี้มาเลเซียนี่จะเป็นลักค่อนข้างที่จะเยอะเวียดนามบางส่วนเจ้า
0: เจ้าแล้วปีนี้เฮามีมาตรการในอย่างที่มาหนุนเสริมแล้วก็ดูแลในเรื่องของบ่อม่วงเขียวมรกตพ้องกับเจ้า
1: ในส่วนของมะม่วงเขียวมรกตเนาะก็คือเฮาก็ทั้งจังหวัดเจ้าก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะว่าในส่วนของที่มันบ่สามารถที่จะออกสู่ตลาดในต่างประเทศได้เนี่ยเฮาก็กลัวเนาะว่าเขามีการบริโภคในภายในประเทศเนี่ยมีการกินมะม่วงอื่นๆไปแล้วไอ้เนี่ยก็กลัวว่าเอ๊ะมะม่วงเขียวมรกตนี่เขาจะขายดีก็หาราคามันจะเป็นจะได้หาไอ้เนี่ยก็กลัวเนาะกลัวราคาในเรื่องของการตกต่ำของราคาก็มีมาตรการในการที่จะช่วยดึงราคาขึ้นโดยการที่จะต้องรีบกระจายออกจากจังหวัดลำปูนให้เร็วไอ้เนี่ยเจ้าก็มีมาตรการตัวนี้ในการกระจายออกดอกแรงผลิตนะเจ้าเนาะซึ่งตอนนี้นะเจ้าเฮาก็ได้ดำเนินการกันไปละในการกระจายตอนนี้มีคนผู้ประกอบการนะเจ้าในส่วนของทั้งที่เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลบุคคลธรรมดาเนาะเจ้าแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนาะเจ้าตีเข้าร่วมโครงการในการกระจายออกนอกแหล่งผลิตประมาณ32รายเนาะซึ่ง32รายเนี่ยเจ้าก็ไปดําเนินการเนาะซึ่งการดําเนินการเนี่ยเจ้าก็คือในส่วนของมะม่วงที่เป็นมะม่วงเขียวมรกตที่เป็นแบบคละโรงงานเนี่ยถ้าราคามันตกต่ําเกิน6.91 บาท เฮาก็จะจ่ายมาตรการตัวเนี้ยเข้าไปในการช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาฮื้อนะจ๊ะเนาะซึ่งก็ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเพิ่นก็จะได้กิโลกรัมละบ่เกิน3บาทเน
2: า
1: ะแต่ว่าเพิ่นก็จะแบ่งให้เกษตรกรกึ่งนึงก็คือแบ่งให้ซื้อในราคาน้ําตลาดนะคะบาท50นะจ๊ะแล้วก็ผู้ประกอบการเพิ่นก็จะได้บาท50เนาะก็จะแบ่งกันนี่แหละจ้ะการดําเนินการนี่ก็คาดว่าก็จะสามารถได้ช่วยในการกระจายได้ประมาณ500ตันเนาะเพราะว่าเฮามีงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนฮื้ออยู่ในการกระจายออกนอกแหล่งผลิตนะเจ้าเนาะเจ้า
0: อันนี้เริ่มแล้วเริ่มโครง
1: เริ่มเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะเจ้า
0: ซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็ลงพื้นที่ไปติ ดตามด้วยตัวท่านเองตัว
1: เจ้าเพราะว่าอย่างตอนนี้เนาะวันนั้นที่เฮาไปเนาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะเจ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการน่ะปีนี้ปรากฏว่าเป็นส่งไปเวียดนามค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะเจ้าเนาะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะเจ้าเนาะเพราะว่าเฮาก็จะได้มีตลาดใหม่ๆเนาะบ่ได้อิงกับตลาดเก่าอีนะเจ้าก็มีตลาดใหม่ขึ้นมาเนาะ
0: เจ้า
1: อือหือนะเจ้า
0: เนาะก็ไปชิมมะม่วงกันยังอร่อยเลยเห็นในภาพแพ่งเกษตรกำลังแนะนำสรรพคุณเป็นอย่างดีนะจ๊ะ
2: มันล้ำค่ะถ้าว่าแก่จัดนี่นะจะล้ำเนื้อจะเหลืองกรอบนะคะจะอมเปรี้ยวนิดเดียวนะคะเหมาะล้ำขนาดเลยเจ้า
0: เจ้า
1: หอมตัวนะ
0: หอมตัวทีแรกกลิ่นดมเข้าไปทีแรกนี่เหมือนจะเป็นคล้ายๆกับมะม่วงมันคล้ายๆกับมะม่วงป้อนท้องอะไรอย่างก็เขียวเสวยอย่างนี้เนาะกลิ่นคล้ายๆกันเลยนะจ๊ะแต่นี้จะเป็นมะม่วงที่เหมาะสำหรับการกินกับน้ำจิ้ม
1: เจ้าถ้าเป็นแบบดิฟเน
2: า
1: ะ
2: น้ำพริกน้ำปลาหวาน
1: น้ำพริกน้ำปลาหวาน
0: และเป็นแบบสุกนี่ก็กินได้ปกติ
2: กินได้สีงามงาม
0: หวาน
2: เหลืองทองขนาดนั้นค่ะผิวเขียวแต่ข้างในนี่เหลืองนะคะ
0: เจ้าอันนี้เราได้มีการเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของภาคของการทำมะม่วงคุณภาพเพื่อกับเกษตรกรจะได้พ้องเจ้าท่านเกษตรเจ้า
2: ค่ะในส่วนของมะม่วงเขียวมรกตนะคะเราก็มีแปลงต้นแบบอยู่เจ้าในปีนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เราไปเป็นแปลงต้นแบบแล้วห่อผลเจ้าพอผลว่าจากที่สีเขียวเนี่ยมันจะต้องให้เป็นสีเหลืองทองซึ่งขนาดนี้เราทำได้แล้วนะคะแปลงต้นแบบในปีหน้านะคะเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็จะให้เกษตรกรนะคะเข้าร่วมโครงการกับเราเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของมาตรฐาน GAP อันนี้ขอให้ผู้บริโภคภายในประเทศของเราค่ะมั่นใจเลยนะคะว่าแปลงที่เป็นแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะเราจะมีมาตรฐาน GAP ให้ทุกรายนะคะแล้วอีกส่วนนึงนะคะในส่วนของที่เรามีการแนะนำให้ความรู้ในส่วนของหนอนเจาะเม็ดมะม่วงเนี่ยนะคะเราให้ความสำคัญมากแล้วก็เกษตรกรก็เห็นความสำคัญก็ในเรื่องของมาตรฐานทั้งผิวนะคะทั้งเนื้อข้างในเนี่ยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเนี่ยเรารับรองประกันคุณภาพนะคะแต่ว่าในส่วนของสีผิวที่มันลายๆอยู่ในขณะนี้เรากำลังพยายามแก้ไขแต่เป็นความโชคดีเนาะปีนี้ตลาดปลายทางเนี่ยไม่สนใจเลย
1: เอา
2: ลายก็เอาหมดเนี่ยขอให้หน่วยมันโตก่อนอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็ถือว่าเกษตรกรเราอ่ะปีนี้โชคดีนะคะน
0: ี่
2: ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ทางเกษตรเราพยายามดูแลอยู่เจ้า
0: เจ้าแต่อย่างที่ว่าเนาะจะโชคอย่างเดียวก็บ่ได้ว่าเจ้าแต่ว่าเขาก็ต้องเรื่องของการพัฒนา
2: คุณภาพของเราเราต้องรักษาเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าราคาเห็นมีต่างกันพอสมควรเมื่อก่อนเจ้าท่านบานิเจ้า
1: เจ้าก็จะเป็นไปตามคุณภาพเน
0: า
1: ะในส่วนของตีแบบเป็นเกรดตีเป็นคราโรงงานเนี่ยค่ะก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าหมูน้อยนึงเนาะตอนนี้ก็อยู่ณวันนี้นะคะที่เราได้มีการสืบราคามาก็คือเกรดคราโรงงานเนี่ยราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทนะเจ้าแต่ถ้าจะเป็นเกรดตีทรงออกนอกเนาะทําเวียดนามนะเจ้าประมาณจะมีถ้าสมมุติขนาด3ถึง4ลูกโลเนี่ยจะเป็นเบอร์2เนาะเบอร์2ตอนนี้นะเจ้าราคาเฉลี่ยอยู่ที่12บาทครึ่งสูงนะ
0: สูง
1: ขยับขึ้นมาแล้วเน้อนะเจ้าแล้วก็เบอร์1นะเจ้าประมาณ2ถึง3ลูกโลนะเจ้าอยู่ที่13บาทครึ่งต่อกิโลเจ้าน
0: ี่ถือว่าเป็นมะม่วงที่ราคาดี
1: ได้ราคาดีมากๆเลย
0: ท
1: ่
0: าน
1: ค
0: นนี้จำราคาปีแล้วได้ก่อนเจ้า
1: 2บาท2บาทเนี่ยนะ3บาท
0: ปีแล้วนี่ราคาแบบบ่ขึ้น10เลยอ่ะนะเจ้า
1: เอ็นรู้ขนาด
0: เนาะปีนี้ถือว่าราคาโอเค
1: เจ้า
0: พอใจได้เลยนะเจ้าแล้วก็การตลาดในลักษณะแบบนี้กับเรื่องของการทำคุณภาพมะม่วงก็น่าจะควบคู่กันไป
1: แม่นเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงตีแบบหลังอันเข้าพรรษานะ
0: เ
1: ห็นเป็นว่าความต้องการของตลาดก็จะนักขึ้นไปแหมราคาก็จะมีการอัพขึ้นแหมนะเจ้า
0: เพราะมันจะเขี่ยมไปเรื่อยๆแล้ว
1: แม่นเจ้าเพราะมันหาที่ไหนบ่มีแหมแล้วเนาะมะม่วงนี่นะ
0: เจ้า หมดหน้ามันแล้ว
1: นี
0: ่
1: ก็บอกมีแล้วนะหมดแล้วนะ
2: เรือลำพูนเนี่ย
0: หมดหน้ามันแล้วอันนี้ก็คือเป็นช่วงสุดท้ายละช่วงปลายฤดูแล้วมั้งคะจ๊ะตอนนี้เหลือแฮมนักก็เจ้าท่านเกษตรเจ้าผลผลิต
2: ถ้าเป็นเขียวมรกตในคณะนี้เนาะอยู่อีกประมาณสัก 40% ก็ประมาณสักไม่ถึง 20,000
0: ตันละ 20,000
2: ตันนะคะตอนนี
0: ้ไกลล่ะ
2: ใช่ละใกล้แล้วแล้วก็เป็นคุณภาพทั้งนั้นนะคะตลาดปลายทางนี่เปิ้นรอเปิ้นแย่งกันอยู่เจ้า
0: เล่าขวัญท่านผู้ว่าหน่อยเปิงท่านผู้ว่ามาออกรายการติดแล้วท่านบอกว่าสมัยก่อนนี้ถ้ามีแอปเปิ้ลกับมะม่วงเนี่ยจะเลือกเอาแอปเปิ้ลก่อนแต่ประเดี๋ยวนี้ถ้าเอามาจูกันแอปเปิ้ลกับมะม่วงนี่ขอกับมะม่วงก่อน
1: นะ
0: เจ้าผลไม้ที่ถือว่าเป็นแฮมผลผลิตทางการเกษตรที่ละปูนเฮาประกอบอาชีพการปลูกมะม่วงกันก็เยอะพอสมควร
1: เจ้า
0: เนาะก็น่าจะสบายใจได้ว่าเจ้าดูโดยรวมแล้วสำหรับมะม่วงท
1: ่
0: านมีอะไรอย่างนี้จะฝากบอกเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงนี้ก็เจ้า
1: ก็จริงๆในเราในส่วนของตลาดเนาะมันมีการซื้อขายกันตลอดนะเจ้าเน
0: า
1: ะแล้วก็ในส่วนของติขายออนไลน์ก็ขายดีนะ
0: เจ้า
1: ก็อันก็สามารถที่จะฝากโพสต์ไม่ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์ก็ได้สำนักงานเกษตรก็ได้นะเขาก็จะช่วยในการ PR ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้รณรงค์การบริโภคติบะเป็นมีการสั่งซื้ออย่างกันนักๆเนาะแล้วก็ในส่วนของติบะเรื่องของคุณภาพนะเจ้าท่านเกษตรอาจจะฝากได้นะเนาะทำคุณภาพจะได้เน
0: า
1: ะ
2: ในส่วนของเกษตรนะคะก็ขอให้ผู้บริโภคเนาะเปิ้นสบายใจนะคะว่าตัวของเกษตรกรเองในขณะนี้เปิ้นตื่นตัวในเรื่องของคุณภาพละเปิ้นไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยเนาะในขณะนี้ก็ให้ผู้บริโภคมั่นใจครั้งนึงก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าผลผลิตเขียวมรกตของเราได้คุณภาพนะคะลำพูนของเราทำผลผลิตการเกษตรคุณภาพ

0: ลำพูนคือลำไยมากกว่าจ้ะเพราะลำไยคือลมหายใจของคนลำพูนนะจ้ะก็สัปดาห์ก่อนปุ้นกับอุ๊กกับท่านผู้ว่าว่าเอ๊ะทำไมถึงมีประโยคนี้เกิดขึ้นมาว่าทำไมลำไยถึงเป็นหัวใจของคนละปูนเป็นลมหายใจของคนละปูนนะเจ้าก็เนื่องจากว่ามีการปลูกกันเยอะมังกรเจ้าทางเกษตรเจ้า
1: ของเขาเหมือนจะเป็นร้องจากแขกเชียงใหม่เนาะ
2: เชียงใหม่เจ้าร้องนะคะ
1: แต่ผลผลิตเขากับไล่เลี่ยกันเลยนะ
2: แต่ก็เรา 50,000 กว่าไร่อ่ะนักขนาด
1: เจ้า
0: ปีนี้ผลผลิตภาพรวมของลำไยเป็นจะใดพ่องเจ้าท่านเจ้า
2: ค่ะท่านในขณะนี้เนาะเราอู้ถึงเรื่องของลำไยในฤดูเน
0: า
2: ะผลผลิตของเราก็ว่า200,000กว่านะคะ210,000กว่าตันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลผลิตในปีนี้ถือว่าเราลดลงเนาะเนื่องจากว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดนะเจ้าโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนมีมาตรการในเรื่องของโครงการพัฒนาคุณภาพลำไยเนี่ยโดยการตัดแต่งทรงพุ่มแล้วก็ตัดแต่งช่อผลนะคะปริมาณลดลงนะคะแต่ว่าจำนวนนะคะคุณภาพคือเกรด AA เนี่ยจะสูงขึ้น
1: อ
2: ย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเกษตรกรนะคะจะได้รับรองนะคะคุณภาพแน่นอนนะคะแล้วก็ต่อไปปีต่อไปนี่เราก็จะเป็นต้นแบบแล้วว่าเกษตรกรในขณะนี้เปิ้นจะต้องมีการตัดแต่งนะคะกิ่งตัดแต่งช่อผลนะคะมันจะทำให้นะคะลูกเนี่ยลำไยเนี่ยหน่วยโตขึ้นจนเราก็จะได้ AA มากขึ้นอย่างเงี้ยจ้ะ
0: อ
2: ันนี้คือแนวทางการทำงานในการที่ว่าพัฒนาแล้วก็เกษตรกรปีหน้าเราคาดหวังว่าถ้าเปิ้นทำตามนี่นะปีหน้าเนี่ยเราก็จะได้คุณภาพเช่นนี้จ้ะ
1: ท่านเจ้าต้องถามกั้มเนาะในส่วนของถ้าเป็นตัดแต่งปีนี้และเห็นปีหน้าเป็นลูกมันจะออกเลยก่อนหรือว่าต้องรอจะใดนะคะ
2: อ๋อลำไยของเราเนาะมันมีทั้งในฤดูและนอกฤดูถ้าในขณะนี้ของนอกในฤดูที่เรากำลังตัดแต่งไปเนี่ยเกษตรกรเนาะเปิ้นตัดช่อผลปั๊บเปิ้นตัดแต่งกิ่งเลยเจ้าแล้วเปิ้นจะไปรอว่าแล้วเปิ้นจะไปตัดสินใจแห่งกั้มว่าเปิ้นจะทำนอกฤดูก่อนหรือว่าจะทำในฤดูเนาะในขณะนี้เดี๋ยวก็ในส่วนของนอกฤดูเนี่ยเราก็จะต้องมารับสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเกษตรกรปีนี้ที่เปิ้ลตัดทำช่อในการที่ว่าเก็บเกี่ยวในฤดูเนี่ยในขณะนี้เดี๋ยวเปิ้ลก็ต้องประมาณปลายพฤศจิกาเนี่ยเปิ้ลจะตัดสินใจว่าเปิ้ลจะทำนอกฤดูก่อนประมาณนี้อันนี้เป็นการวางแผนการผลิตที่ดีมากนะคะในขณะนี
1: ้ก็คือปีหน้านี่ก็เห็นผลได้เลยเพียงแต่ว่าจะเลือกเอาในฤดูหรือนอกฤดูเน
0: า
1: ะ
0: ช่างใจเอาว่าจะทำผลผลิตเพื่อมันออกในช่วงไหนซึ่งสามารถกำหนดได้มากกว่าจ
1: ้
0: าตัวเลขตลอดทั้งปีนี้รู้สึกอยู่ที่ 390,000 ตันมากกว่าจ้า
1: อันนั้นทั้งปี
0: อันนั้นคือทั้งปีภาพรวมทั้งในและนอกฤดูอ๋อแต่ถ้าเฉพาะแค่ในฤดูกาลเนี่ยคือ
2: 210,000 กว่าค่ะ
0: 210,000 กว่าตัน
2: เจ้าม
0: ากกว่าจ้า 210,000 กว่าตันตอนนี้ออกไปเยอะหรือยังเจ้า
2: ถ้าแต่เนาะในขณะนี้นี่ที่ดูแล้วอ่ะก็จะออกมาประมาณ 30% ละ
1: เน
2: า
1: ะ
2: รอลุ้นอยู่เลยนะคะเพราะว่าแล้วโรงงานเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยติดป้ายตลอดต้องให้ทางท่านพนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์เนาะจาก30ในวันนี้นะไม่แน่วันพรุ่งนี้อาจจะเหลือเก็บเกี่ยวไปได้ 40% ประมาณนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ทางพาณิชย์เกษตรนะจ๊ะรวมถึงท่านผู้ว่านะยิ้มแต้นท่านผู้ประกอบการหรือเกษตรกรเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าในช่วงนี้เจ้าราคาที่เป็นมีการทับเสื้อขึ้นเป็นรายวันเลยนะเจ้าเนาะขึ้นวันละบาท2บาทเนาะทุกเกรดทุกไส้ทุกตีเลยนะเจ้าก็อยากจะขอยกตัวอย่างเนาะที่เฮาได้มีการสืบราคามานะเจ้าเนาะในส่วนของที่ว่าเป็นลำไยที่เป็นเกรดส่งออกนะเจ้าเกรดส่งออกไปประเทศจีนนะเจ้าประเทศจีนเนี่ยถ้า 2A นะเจ้า AA เนี่ยได้กิโลกรัมเฉลี่ยนึงก็35บาทก็นะนะเจ้าแล้วก็ A เดียวเนี่ยคือ31บาทกิโลนึงนะแล้วก็ B อ่ะ24บาทนะเจ้า C นี่15บาทนะเจ้าแล้วก็ที่ส่งไปประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นประเทศที่2ที่แบบเขาก็มีการส่งออกลำไยผลสดเนี่ยไปเยอะค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะเจ้ามากกว่าปีที่แล้วตัวปีที่แล้วอ่ะเปิ้นฮับซื้อนักขึ้นแล้วนะเปิ้นซ้ํามีโควตานําเข้าเพิ่มขึ้นแถมนะเจ้าเนาะแล้วทําให้อันลำไยเขาไปประเทศอินโดนีเซียนี่ก็เพิ่มมากขึ้นนะเจ้ารวมถึงฟิลิปปินส์ก็มีนะเจ้าเนาะที่เฮาได้มีการสอบถามราคาก็คืออินโดเนียประมาณ2 AAA เนี่ยคือ30ถึง32บาทต่อกิโลนะเจ้าแล้วก็ A เดียวก็26ถึง30บาทนะเจ้าแล้วก็ B นะเจ้า23ถึง28บาทเนาะเจ้าเนาะแล้วก็เกซีนะเจ้า13ถึง16บาทอันนี้เป็นเอาทุกไส้เลยนะปีนี้นะเอาต้องแต่C B
0: เอาหมด
1: A 2A เอาหมดเลยนะเจ้าเน
0: า
1: ะแล้วก็พอลำไยติไปต่างประเทศที่เป็นแบบสดช่อเนี่ยมันไปได้ดีราคามันสูงเนาะ

0: ก็ทําเฮืออันโรงอบนี่เจ้าเปิ้นก็มีการแข่งขันกันฮับซื้อนะเจ้าเนาะในการที่จะต้องเอาลําไยที่เป็นแบบปลุดร่วงเนี่ยเจ้าเข้าโรงอบเพราะว่าอันน่ะถ้าราคายังต่ําอยู่ก็อย่าสู้ที่จะไปต่างประเทศนั่นบ่ได้แล้วนะก็เลยมีการปรับราคากันขึ้นเป็นรายวันบางทีก็เป็นรายมาเจ้าแฮมราคามาแรงขึ้นไปแฮมราคานึงก็มีนะเจ้าเนาะตอนนี้นะเจ้าที่แบบปลุดร่วงที่เป็นฮับซื้อกันเนาะเจ้าที่เป็น AA เนี่ยเจ้าก็อยู่ที่กิโลกรัมละตั้งแต่24บาทถึง27บาทนะเจ้าเนาะตอนนี้นะเจ้าแล้วก็เกรด A นะเจ้า15ถึง17บาทกึ่งนะเจ้าแล้วก็เกรด B นะเจ้า10บาทถึง12บาทกึ่งนะเจ้าเกรด C นี่2ถึง4บาทเนาะอันนี้สูงมากๆเลยปีที่แล้วนี่มันออกหนักเนาะ B C เขาแทบจะบ่ซื้อเลยนะเจ้าอันนี้ก็มีการซื้อทุกเกรดทุกไซส์เนาะบ่มีได้ทิ้งได้ขวางอย่างเลยอันเนี้ยแสดงว่าการตัดแต่งอย่างของเฮาเนี่ยมันก็มีผลเนาะมันทําตีเขาไปขายนะเจ้ารู้สึกว่าตีแบบเป็นเอาบินมาเฮือพอนั่นน่ะน้องอ้อย DJ อ้อย2A เนี่ยปริมาณนี่เพิ่มขึ้นนะเจ้าเนาะเกรด A กับเพิ่มขึ้นนะได้สตังค์กันหนักขนาดเลยนะเจ้าเพิ่นเอามาอวดเอาบินมาอวดนะ
1: ก็คือเกษตรกรยิ้มได้อ่ะบอกปีนี้ได้ถวายหัวหมูละได้แก้บนละได้เป็นพ่อเลี้ยงกันละ
0: เป็นว่าฮู้อี้นะตัดแต่งกันจักดีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็คือเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลตยเนาะในรอบที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ก็จะมีโครงการในเรื่องของการทำทรงพุ่มนะเจ้าพุ่มดอกลำไยทำช่อผลเนาะที่เฮามาโปรโมทได้ท่านพณิชก็มาโปรโมทประชาสัมพันธ์เฮ้ยโหจักจะได้แล้วนะเจ้าว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยขอเกษตรกรเข้าร่วมกันเองนะเจ้าก็โครงการผ่านไปเนาะก็เป็นผลของโครงการส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผลที่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่ช่วยกันทำผลผลิตคือได้คุณภาพนะเจ้าเพราะว่ากี่ปีต่อกี่ปีเนี่ยเขาทอดบทเรียนออกมาว่าเขาใจเย็นจะได้เฮ้อลำไยเขาได้ราคามันมีอยู่ข้อเดียวที่เป็นหัวใจสำคัญเลยคือลำไยต้องมีคุณภาพนะเจ้าเนาะก็ถึงลำไยคุณภาพดีก็จะได้ราคาแน่นอนเย็นนะเจ้า
0: อันนี้จะเป็นลำไยพันอีดอเน
1: า
0: ะ
1: ที่เขาที่คู่กันถึงเนี่ยเข้าลงงมโรงงานทรงจังประเทศนี่คือจะเป็นอีดอหมดเลยนะเจ้าน้องน้องย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งได้ก่อนเจ้าท่านพานิชเจ้าว่าทั้งหมดมัน210,000 ตันในฤดูการผลิตปีนี้เนาะทีนี้210,000 ตันเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังได้ก่อนเจ้าว่าท่านกำหนดน้ำหนักของการตลาดไปต่างประเทศอยู่ในประเทศแล้วก็ส่งโรงอมโรงอบเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คือตอนนี้มันเริ่มต้นฤดูการผลิตเก็บเกี่ยวไปได้สักประมาณ 30% จากนี้ไปมันจะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเนาะเก็บกันเยอะอย่างกันเยอะแล้วมันจะมีปัญหาก่อนหรือว่าตลาดมันเพียงพอหรือว่าเป็นยังไงพ่องเนี่ยเจ้าสถานการณ์ด้านการตลาดโดยรวมอาจารย์ท่านเจ้า
0: คือในส่วนของตีแบบผลสดนะครับตีว่าเป็นแบบเข้าสู่โรงงานเนาะตีเป็นแบบอบแห้งอย่างต่างๆอย่างพวกนี้นะเจ้าม ันเกิดประมาณถ้าสดนี่ประมาณ 30%นะเจ้าประมาณนะเจ้าแล้วก็ถ้าตีเป็นแบบไปทำเข้าสู่โรงงานแบบอบแห้งอย่างต่างๆเนี่ยประมาณ 70% นะเจ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของอันการดำเนินการพวกเนี่ยเจ้าถามว่าทำไมภาครัฐเขาจะต้องมีเรื่องของมาตรการอย่างต่างๆที่จะต้องมารองรับเพราะว่าในส่วนเนี่ยค่ะเขาจะมันบ่สามารถที่จะไว้วางใจได้เลยเพราะว่าสถานการณ์ความเกิดความวิกฤตอย่างต่างๆเนี่ยมันบ่สามารถคาดเดาได้เช่นยกตัวอย่างนะเจ้าน้องอ้อยก็คือว่าในส่วนของตีว่าเป็นมีการสู้รบกันต่างประเทศอ่ะอีกเกินมันมีสู้รบทําเฮือแบบอย่างน้ํามันอย่างติมบ่สามารถมาถึงประเทศไทยได้ก็ราคามันปรับสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมันซบเซาลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําเฮือราคาของผลผลิตของเฮาเนี่ยที่กำลังจะไปได้ดีเนี่ยมันอาจจะตกตามสะดุดลงไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จึงจำเป็นว่าต้องมีมาตรการในการรองรับคือเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะจ๊ะแล้วก็โดยการที่จะดึงผลผลิตออกสู่ตลาดโดยที่แบบใช้เงินในการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอะไรอย่างต่างๆเนาะค่ารวบรวมเอ้ยเรื่องของค่าขนส่งเอ้ยก็เหมือนตีแบบเป็นเรื่องของมาตรการดีใจกระจายมะม่วงนะเจ้า
1: อ
0: ันนี้ลำไยเขาก็มีวางแผนไว้แล้วก็ดำเนินการเตรียมไว้แล้วนะเจ้าเนาะในการที่จะต้องกระจายอันนี้ก็ประมาณ 2,500 ตันตีเขาอาจจะเอากระจายออกนอกแหล่งผลิตนะเจ้าเนาะตรงนี้นะเจ้าในการดีใจค่าบริหารจัดการอย่างต่างๆเนาะ อันเนี้ยมันบ่ได้ใช่เฉพาะมาตรการนี้อย่างเดียวนะก็จะมีตีในส่วนของสหกรณ์การเกษตรอะไรอย่างต่างๆนะเจ้าเนาะตีทั้งท่านสหกรณ์จังหวัดที่เป็นปีการควบคุมดูกำกับดูแลอยู่นะก็จะใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตรนะเจ้าในการที่จะรวบรวมปริมาณผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรกระจายไปหาสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศเนาะอันนั้นแหม 6,000 กว่าตัน
1: 6,000 กว่าตัน
0: นะเจ้าในการช่วยกันเนาะรวมถึงทันไปรษณีย์นะเจ้าเนาะไปรษณีย์ตีจ่อยกระจายผลผลิตของเฮาเนี่ยเจ้าออกไปทางไปรษณีย์ทั่วประเทศนะเจ้าเนาะอันนี้เปิ้นก็วางแผนไว้ว่าจะสามารถจ่อยกระจายได้ตั้งแต่100ตันขึ้นไปนะก็ถ้ามีออเดอร์จากต่างจังหวัดอย่างเยอะๆก็สามารถทำได้หมดเพราะว่าเฮาสามารถที่จะอันรวบรวมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรนะเจ้ากลุ่มสหกรณ์อย่างต่างๆในการส่งออกได้นะเจ้าเนาะรวมถึงทั้งตีว่าทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เฮานะเจ้าในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของกรองบรรจุภัณฑ์นะเจ้าแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งโดยรวมกับไปรษณีย์ไทยจำกัดนะเจ้าช่วยเหลือเรื่องของกรองเนี่ยตอนนี้ส่งมาให้ทั้งจังหวัดลำปูนของเฮาแล้วนะคะ 14,000 กรองนะคะคือบ่ต้องเสียค่ากรองค่าส่งละก็คือส่งฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเลยส่งมาแล้ว 14,000 กรองอันนี้แจกจ่ายไปหมดแล้วแล้วเขาบอกว่าบอปอเนอร
1: ์
0: ท่านก็ส่งมาให้แหมเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยจะส่งมาให้แหม 3,000 กรองนะจ๊ะตอนนี้กำลังรับสมัครว่าจะมีไผแจ้งความประสงค์ความต้องการในเรื่องของการขอกรองที่จะส่งออนไลน์ส่งไปอย่างต่างๆเจ้าเพราะว่าตอนนี้เนาะกระแสการตีบริโภคด้วยซื้อผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยนักนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: แล้วก็เปิ้นมีการแบบซื้อผ่านเกษตรกรโดยตรงแน่เปิ้นก็เลยสนใจแล้วก็ช่วยเหลืออุดหนุนเกษตรกรของเขาได้เป็นอย่างดีนะเจ้า
1: จ้าอันแสดงว่า 210,000 ตันในปีนี้เนี่ยขายสดเนาะจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของผลผลิตแล้วก็เข้าโรงงานเนี่ยประมาณ 70%
0: 70%
1: เจ้าซึ่งกะดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ตามแผนงานที่เตรียมการในการกระจายผลผลิตไว
0: ้
1: แล้วมาตรการในการรองรับบางมาตรการได้ทำไปแล้วมากระเจ้าบางมาตรการเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเตรียมการเตรียมไว
0: ้เตรียมไว
1: ้ถ้าได้ใช้ก็จะใช้ถ้าไม่ได้ใช้ก็บอกเป็นหยัง
0: เจ้า
1: เจ้าเพราะ
0: ว่าหลังวันที่27เนาะ27กรกฎาคมนี่นะเจ้
1: า
0: ถ้าราคาลำไยตีเป็นแบบเกรดส่งออกเกรด A มันต่ำกว่า26บาท22สตางค
1: ์
0: เฮาก็จะใช้มาตรการในการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตภายในประเทศนี่เลยนะเจ้าเนาะในการช่วยเหลือเนาะนะเจ้า
1: เนาะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการต่างๆเนาะเห็นก่อนหน้านี้ท่านพาณิชย์เองก็มีความพยายามในการทำ MOU ในการรับซื้อผลผลิตลำไยไว้ล่วงหน้าอยู
0: ่ล่วงหน้าเนาะเพราะว่าเฮาจำเป็นว่าจะต้องมีการเรื่องของผู้ซื้อผู้ขายก่อนตีผลผลิตมันจะออกเนาะเฮาบ่รอบ่อยากรอเพราะมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเฮาถึงจะไปหาเจ้าเฮาก็มีการเตรียมความพร้อมเนาะในการที่จะเฮ้กับผู้ซื้อที่เป็นโมเดิร์นเทรดหรือผู้ประกอบการที่สนใจเนาะทั้งอบแห้งทั้งตีเป็นผลสดเข้ามาเจรจากับกลุ่มเกษตรกรกับจนมีกระทั่งอันกลุ่มเกษตรกรของท่านเกษตรมาก
2: ันชุมชนเป็นใหญ
0: ่จ้าก็ประมาณเกือบ 2,000 กว่าตันนะเจ้าที่เป็นว่าจะมีการซื้อขายกันเนาะอันนี้ก็เห็นติดตามเป็นมีการส่งอะไรอย่างกันไปกันก็เยอะนะเจ้าเน
1: า
0: ะแล้วก็ในส่วนของติว่าเฮาได้เข้าไปดูส่วนตอนที่เป็นอู้กันเจรจากันเน
2: า
0: ะตอนนั้นเฮาก็ไปนะเจ้าเน
2: า
0: ะ
2: ก็คือมาเตรียมเน
0: า
2: ะ
0: มีการมาดูว่ามันเป็นจะได้ยังไงตกลงราคากันตีต่อได้อย่างนี้นะเจ้าก็ดำเนินการกันไปเรียบร้อยนะเจ้าเน
1: า
0: ะรวมถึงตีเฮาไปออกงานอะไรอย่างต่างๆเนาะจ้าท่านเกษตรเน
2: า
0: ะตีทางจังหวัดเฮางบประมาณมาเฮาก็ไปจัดงานเฮาก็เอาทางมาหม่วงลำไยอย่างเนี้ยเจ้าไปขายเนาะท่านเกษตรจังหวัดก็มีเนาะงานตีเขาทำไปแล้วตัวเองแล้วก็กำลังจะทำ
2: ไปเมื่อวันที่15 ถึง 19กรกฎาคมเลยค่ะที่เซ็นทรัลพิษณุโลกผลตอบรับดีมากนะคะขายลำไยได้โอ้โหดีมากมากค่ะเราไปขายบอกราคาได้เลยเนาะเราไปขายที่50บาทนะคะ
0: กิโลละ
2: คนพิษณุโลกชอบซื้อมากเพราะว่าด้วยคุณภาพหน่วยโตผิว
1: สวย
2: ผิวสวยเลยนะคะอันนี้พอแกเปลือกชิมเนื้อเขาบอกหวานกรอบรายได้กลับมากันคนละแสนกว่าบาทเนาะ
1: ขายลำไยได้กำแสนเอาพันไหนไปขายเจ้า
2: พันอีดออย่างเดียวเลยเจ้า
1: เมื่อก่อนเจ้า
2: เนี่ยค่ะเป็นการสร้างให้เกษตรกรก็ดีใจมากเนาะปกติที่อยู่แต่ในสวนเนาะเพราะไม่ได้ไปขายไปพวกผู้ในพวกต่อไปแน่ปีหน้าแน่น่ะอาจจะมีการ จากผู้ผลิตจะเป็นนักการตลาดมืออาชีพก็ละเกษตรกรชาวสวนลำไยลำพูของเขาเจ้า
0: แล้วคราวที่แล้วติไปตีว่าอันพาราได้เนาะไปกะขายดีมากๆเลยนะเจ้าเน
1: า
0: ะขายแบบมือบ่ได้ยัดบ่ได้ย่างแล้วส่งกันตวยไปกับมีเ
1: จ้า
0: ขายดีมากเลยนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: แล้วก็เฮาจะมีงานแถมนี่เนาะตีว่าอันตีอย่างก็เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเน
2: า
0: ะ
2: 25ถึง29กรกฎาคมค่ะเราได้งบประมาณกลุ่มจังหวัดเราก็ได้ไปจัดอีกไปจัดร่วมกับแม่ฮ่องสอนคร
0: ับ
2: เชียงใหม่แล้วก็ลำพูนแต่ว่าผลผลิตเนี่ยเราจะไม่ไปแย่งกันเนาะของเราก็จะเป็นเรื่องของลำไยกับมะม่วงเลยนะคะก็จะถือว่าให้คนเชียงใหม่เปิ้นมากินลำไยของเราที่เป็นลำไยคุณภาพประมาณนี้เจ้าน
0: ักท่องเที่ยวตีอยู่ในบริเวณในแอลตีเชียงใหม่เนาะเปิ้นก็จะได้มาซื้อมาเลือกหาอย่างกันอีแน่เจ้า
1: เนาะอันนี้คือจะหันถึงความร่วมมือของส่วนราชการหน่วยงานนี่แค่2หน่วยงานที่เขามาอู้กันในรายการนี้มาได้นะเจ้าจริงๆมีแหมหลายหน่วยงานที่ช่วยกันในเรื่องของการทำผลผลิตลำไยที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งขายเพื่อได้ราคาดีที่สุดนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องชาวลำพูนเขาฟังดูแล้วก็โอ้ดูเหมือนว่าปีนี้จะสบายใจในเรื่องของผลผลิตลำไยนะเจ้ามีแต่บอกว่าขอให้เอาจะแย่กู้ปีกู้ปีกู้ปีเลยได้ก่อเองนะเจ้าก็คงจะต้องย้อนกลับไปที่ท่านเกษตรนิดนึงนะเจ้าถึงเรื่องของการทำลำไยคุณภาพเนาะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของประเด็นอื่นๆนะเจ้าตะกี้มีอู้ถึงเรื่องของการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยของแปลงใหญ่ลำไยของเฮามีเยอะกว่าเจ้าท่านเกษตรเจ้า
2: ตอนนี้เนาะแปลงใหญ่ของเราเนี่ยมีทั้งหมดนะคะ62
1: แปลง
2: 62แปลงก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตแล้วก็ทำคุณภาพ
1: เจ้าน
2: ะคะของลำไยลำพูนของเราเนี่ยได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งลงอย่างเดียวเนาะ62แปลงในส่วนนี้นะคะเพิ่นสามารถที่จะขายเองด้วยตัวเนาะแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตว่าถ้าหน่วยงานราชการนะคะอยากได้สินค้าคุณภาพหรือผู้บริโภคนะสามารถติดต่อกับสมาชิกแปลงใหญ่ของเราซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นแปลงใหญ่อย่างเดียวนะฮะเราเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยอันนี้ก็ถือว่าสร้างความมั่นใจเนาะให้กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ค้าต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เจ้าอันนี้ก็ถือว่ามั่นใจมากของลำพูนเราค่ะ
1: เจ้าก็ถือว่ามีการรวมตัวของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่เยอะพอสมควรเลยนะเจ้าบางกลุ่มนี้สามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
2: ได้เจ้า
1: อ๋อเจ้าแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยทั่วไปแล้วเจ้ามีเกษตรกรบางส่วนก็บอกมาเหมือนกันว่ามันก็มีในลักษณะของป้อการ์ดที่เพิ่นมาเหมาสวนรับซื้อไปก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นได้พ่อเจ้าประเด็นในเรื่องของการเหมาสวนปีนี้
2: ค่ะประเด็นของการเหมาสวนเนาะส่วนหนึ่งเราต้องย้อนกลับไปว่าเขาอาจจะเป็นคู่ค้าเก่ากันมาก่อนเนาะนั่นก็แสดงว่าเขาต้องเป็นเกษตรกรต้นแบบละนะคะในส่วนของการตกเขียวแต่ว่าเกษตรกรพวกนี้เขามีความมั่นใจว่าเขาทำของเขาดีถึงได้มาม ี
0: มาจอง
2: คนมาจองนะคะมาซื้อนะคะบางคนนี่เป็นเกษตรกรเขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นรายย่อยแต่เปิ้นสามารถที่จะทำคุณภาพได้อันเนี้ยเราก็ถือว่าเป็นต้นแบบในพื้นที่เนาะว่าสามารถตกเขียวได้เนี่ยเราถือว่าเราดีใจนะคะว่าสามารถเข้ามาตกเขียวได้นั่นแสดงว่าในสวนเขาเนี่ยเขาทำคุณภาพได
1: ้กำลังได้ยินคำว่าตกเขียวอันนี้เป็นซับเฉพาะแน่ๆคืออย่างเจ้าหน้าเกษตรเจ้าตกเขียว
2: ตกเข
1: ีย
2: ว
1: คือจองไว้ก่อน
2: ดีมากนะคะ
1: อ๋อคือจองไว้ก่อนเนี่ย
2: จองไว้ก่อน
0: มา
2: เ
0: พื่อมาจำไว
2: ้มาจำไว
0: ้มาจำแล้วก็บอกแม่กระทั่งว่าตอนเนี้ยคือจะเฮือตั้งเตาใดเนาะวันนั้นนะมันมีสวนหนึ่งนะเป็นบอกว่ามาจำไว้มาจำไว้สูงอ่ะแสนหนึ่งก่อนนะแต่ว่าทั้งโมดเนี่ยตีจะได้คือ603ดีใจขนาดนั้น
1: เจ้าตกเขียวนี่คือมามัดจำไว้ก่อนแล้ว
2: มัดจำไว้ก่อนค่ะแต่เจ้าของสวนนะเปิ้นก็ดูแลอยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนเนาะจากที่เราเขียนว่าผู้ประกอบการอันนี้เขาเรียกว่านะคะเป็นนะคะผู้ซื้อในท้องถิ่นที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ผลิตเกษตรกรเราเนี่ยก็สร้างคุณภาพสร้างความน่าเชื่อถือให้เปิ้นอย่างเงี้ยเจ้า
1: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการทำลำไยคุณภาพเนี่ยตอนนี้เกษตรกรเรามีความเข้าใจเยอะขึ้น
2: เยอะขึ้นมากค่ะ
1: GAP ได้กันเยอะหรือยังเจ้า
2: ในขณะนี้เนาะถ้าพูดถึงพื้นที่ก็20,000กว่าไร่นะ
1: 20,000 กว่
2: าไร่เกษตรกรประมาณนะคะ 2,500 ราย
1: เจ้า
2: เนาะแต่ว่าก็จะฝากทั้งเรื่อง GAP ก็จะมีเงื่อนไขเนาะถ้าเป็นไม้ผลลำไยของเราเนี่ยเพิ่นจะต้องมีนะคะอายุการใบออกใบรับรอง GAP ได้3ปี
1: เจ้า
2: เนาะอันเนี้ยคือเกษตรกรก็ต้องเฝ้าระวังว่าถ้าเกิน3ปีวะเนี่ยอย่าให้เกินนะเงี้ยประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าจังหวัดลำพูนของเราอ่ะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรฐาน GAP เพื่อที่จะการส่งออกอ่ะได้แน่นอน
1: จ้าแล้วทราบว่าตลาดไปทางยังตังตลาดจีนปีนี้เปิ้นก็จะมีความละเอียดในเรื่องของการรับซื้อมากขึ้นกับเจ้าท่านานี้
0: เจ้ามันก็เป็นไปตามนั่นเนาะติว่าต้องเรื่องของการค้านะเจ้าก็เปิ้นก็มีความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของผู้
1: บริโภค
0: เนาะอืมเจ้าเฮาก่อนในฐานะที่เป็นต้นทางที่จะต้องดําเนินการเองเอี้ยค่ะก็ต้องดำเนินการตามที่เป็นได้กำหนดไว้อย่างนี้นะเจ้า
1: ซึ่งจริงๆตรงนี้เกษตรกรก็ต้องรับทราบถึงแนวทางของตลาดไป
2: ที่ว่าลมซันเฟอร์เน
1: า
2: ะต่อไปเนี้ยเราก็จะพยายามที่จะสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรด้วย
1: เจ้าน
2: ะครับบางทีเกษตรกรไม่ใช่หูเรื่องนะแต่ว่าต้นทางคือลำไยของเฮาอย่างเงี้ยแต่การลมสารซันเฟอร์เนี่ยมันเป็นของผู้ประกอบการเน
1: า
2: ะฮะอันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นผลกระทบที่ว่าเกี่ยวเนื่องกันนะคะระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการในส่วนนี้ก็ปีนี้ผู้ประกอบการเขาก็เฝ้าระวังเช่นกันเขาก็ระมัดระวัง
0: น้องเกิน
2: น้องเกิน 50 PM เนี่ย PPM ประมาณนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นแหมส่วนหนึ่งที่เราคงจะต้องมาดูกันทั้งระบบต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะเจ้าแต่เชื่อว่าเกษตรกรเรามีความเข้าใจในเรื่องของวิชาการด้านการเกษตรนักขึ้นนะเจ้าเรื่องการตัดแต่งทรงพุ่มซึ่งก็มีความสำคัญเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนาะการฮื้อน้ำการทำสวนจะได้จะฮื้อผลผลิตดีนะเจ้าแต่ก่อนนี้ถ้าหันดอกลำไยดกๆนี่โอ้ใช่จื้นมากเจ้าท่านเกษตรเจ้าบ่เดี๋ยวนี้ผมจะขึ้นดกอย่างอันแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ถ้าหันดกๆนี่เขาต้องฟังว่าจะตัดแต่ง
0: จะได
2: ้มาได้แต่ให้เหลือเท่าใดประมาณนี้เจ้า
1: บางคนก็ยังติดเสียดาย
0: มาต้องเนาะมาต้องเสียดายนะ
1: ถ้าติดเสียดายนี่ก็จะไปอยู่เกรด4เหี่ยคณะเองนะ
0: จ้าดีเปิ้นพอมันหนักก็เปิ้นบ่เอาอีแน่เน
1: าะจ้าเนาะอันก็ต้องฝากเน้นย้ำกันเรื่องของมาตรฐานเรื่องของคุณภาพเรื่องของการทำการรับรองนายเจ้าในภาคของการเกษตรต่างๆใบรับรอง GAP นะคือมันต้องมีเมื่อก่อนเจ้าทางเกษตรเจ้า
2: ต้องมีการ ันตีไปได้ถ้าเราค้าขายเนี่ยยังไงก็ต้องมี
1: ต้องมีต้องได้อ่ะ
2: ต้องได้แล้วก็ต้องทําแล้วก็ต้องใส่ใจในการต่อทะเบียนต่อแล้วก็โดยเฉพาะเนาะพูดไปแล้วเป็น GAP แล้วทุกคนก็ต้องต่อทะเบียนเกษตรกรด้วยเจ้า
1: เล่มเขียว
2: จะปั๊มปุ๋ยเจ้าถ้ามันได้เลยเราถือว่าเราเป็นเจ้าของเราเป็นเกษตรกรที่เรามีหลักฐานคือสมุดเล่มเขียวหรือว่าทะเบียนเกษตรกรด้วยเจ้า
0: เพราะว่าการช่วยเหลือเนาะของรัฐบาลนะเจ้าเปิ้นจะต้องมีเรื่องของการอ้างอิงที่มาที่ไปว่าเป็นเกษตรกรปลูกมะม่วงหรือลำไยแต้กออย่างเงี้ยต้องใช้ตัวนี้โดยเฉพาะเรื่องของการกระจายออกนอกแหล่งผลิตเราเน
1: า
0: ะ
1: ว่าท่านพาณิชย์จะต้องใช้แล้ว
0: มันจะต้องใช้เรื่องของการขึ้นทะเบียนเนาะเมื่อวานมันจะต้องเอามาอ้างอิงตัวนี้ได้จุ๋ยนะเจ้า
1: เนี่ยอันนี้สำคัญถ้าเกิดในช่วงที่ท่านจะเข้าโครงการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตสิ่งหนึ่งท่านต้องมีเล่มเขียวที่อัปเดตแล้วอะว่าท่านมีผลผลิตอยู่ในมือตะใดเป็นของท่านจริงๆก่อนนะเจ้าเนาะอันนี้เดี๋ยวท่านพันธุ์ได้ใจแน่เมื่อกี้ฟังบอกไว้เลยว่าได้ใจแน่นอนนะเจ้า
0: แล้วไอ้ลำไยของเฮาเนี่ยมันมีบ่ได้มีเฉพาะอีดอนะ
1: เ
0: ขามีอันลำไยเบี้ยวเขียวนะเจ้า
1: เจ้าท่านเกษตรภูมิใจนำเสนอมากเบี้ยวเขียวละปูนเฮาได้ฮับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนาะเจ้าเนาะ
0: ใช่เจ้า
1: เจ้ามันลำเลยเปิ้นอย่างใดนะท่านเกษตรบางคนก็บอกว่าลำไยละปูนก็หูว่าลำไยละปูนมันลำละไอ้นะอีดอมก็ลำละหรอแล้วประเดี๋ยวนี้มันมาเบี้ยวเขียวนี่มันลำยังไงเจ้าท่านเกษตรโฆษณาได้เต็มที่เลยเจ้า
2: โอ้เรากำลังรออยู่เลยว่าจะต้องโฆษณาลำไยเบี้ยวเขียวของลำพูนเรานะเจ้
1: า
2: ค่ะจากที่เนาะที่เราได้ไปชมสวนนะคะปกติเนี่ยลำไยลำพูนเราจะคิดถึงว่าอีดอเน
1: า
2: ะแต่ตอนนี้นะเบี้ยวเขียวของเราเนี่ยค่ะลำไยพันเบี้ยวเขียวเนาะเราได้รับการรับรอง GI นะโดยทางพาณิชย์จังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเนี่ยเปิ้นเป็นเจ้าภาพในส่วนที่ทำฮื้อนะคะได้รับการรับรองนะคะแล้วเกษตรกรของเราเนี่ยค่ะเปิ้นก็สร้างมูลค่าได้นักขนาดนะคะโดยเฉพาะลำไยเบี้ยวเขียวที่อยู่ในตำบลอุโมงค์ตำบลป่าเซ้าเนาะโดย
1: มี
2: ลิ้นปิ้งเนี่ย
0: หนองช้างคืน
2: หนองช้างคืน
0: แล้วก็ไอ้
2: ประตูป่า
0: ประตูป่า
2: เนาะอันเนี้ย
0: ครบตำบล
2: แน่นอนสุดยอดนะคะเกษตรกรที่ยังรักษาอัตลักษณ์นะคะซึ่งลำไยเบี้ยวเขียวเนี่ยถือว่าเป็นอัตลักษณ
1: ์
2: ของจังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดไหนเปิ้นจะเอาไปปลูกนั้นมันตึงบ่เหมือ นของลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนของเรานะลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนเนี่ยลักษณะผลเนาะมันจะออกนะคะหนึ่งไม่เป็นทรงกลมจะเบี้ยวนะคะผิวก็จะเขียวนะคะแต่เนื้อหนากรอบอร่อยหวานนะคะแล้วก็ในสิ่งสำคัญที่สุดนะคะลูกโตเท่ากับน นะคะเหรียญ10เลยอย่างที่เราไปประชาสัมพันธ์กันเน
1: า
2: ะ
1: 10ด้วยซ้ำนะจ๊ะ
2: ใหญ่กว่าแฮมนะคะซึ่งในขณะนี้เรามีผลผลิตแค่ประมาณ20ตันเท่านั้นนะเจ้า
0: ปีนี้เนาะ
2: ปี
0: แรกว่ามี10ตันนะปีนี้มา20ตันแล
1: ้
0: วมีฮือได้ซื้อเลือกซื้อกัน20ตันปีนี
1: ้วันนั้นที่ไปดูสวนกับท่านเกษตรนี่เพิ่นบอกราคาเริ่มต้นที่120 บาท
2: เจ้า
1: แต่บางส่วนวันก่อนขอเบอร์จากท่านพาณิชย์ไปติดต่อดูบางส่วนก็140 150 170ก็มี
0: จ้าเป็นก็จะมีเรื่องของคุณภาพจังหวะแล้วเนาะบางตีก็อาจจะลูกใหญ่ลูกอย่างจะได้ไหนเนี่ยนะจ้า
1: เนาะก็ถือว่าเป็นลำไยที่เป็นความภาคภูมิใจ
0: แต่บางปีนะน้องอ้อยเป็นได้ไปถึง180ปุ๊นนะ
1: แม่นบางปี200ก็ยังถึงนะจ๊ะ
0: แม่นนะมีคนมาลู่กันซื้อนะมาจับจองไว้บางทีอะค่ะลูกค้าอย่างเดิมๆเป็นต้องมาจองไว้เนาะเพราะว่าผลผลิตมันจะออกประมาณช่วงเนี้ยเนาะเจ้าเนาะจนถึงสิงหาเนี่ยจะ
2: ตั้งแต่15กรกฎาคมเนี่ยจะเริ่มออกแล้ว
1: ลำไยไอหยังราคาเป็น100นะจ๊ะเปรี้ยวเขียวละปูนนี่แหละจ๊ะต้องหาจิ้มเพื่อได้เนาะต้องหาจิ้มเพื่อได้นะจ๊ะตอนนี้ยังมีอยู่แล้วก็ทราบว่าเดี๋ยวตังเทศบาลตำบลอุโมงค์ก็จะจัดงาน
0: วันที่1 2 3
1: ลำไยเปรี้ยวเขียวละปูนตอยอันนั้นก็ไปชิมที่อุโมงค์ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ตังท่านพาณิชย์ก็ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายลำไยเปรี้ยวเขียวโดยตรงจากเกษตรกรเนี่ยคืออยู่แล้วนะ
0: จ๊ะใช่เจ้าก็จะมีทางอีดอแล้วก็เบี้ยวเขียวก็จะมีช่องทางในการจำหน่ายเน
1: า
0: ะแต่บ่ได้เฉพาะกลุ่มพวกนี้นะจ๊ะก็จะมีแหมหลากหลายถ้าหากว่ามันยังบ่ได้ขึ้นเตอก็สามารถสอบถามกับสำนักงานพาณิชย์ได้หรือว่าสำนักงานเกษตรก็ได้เนาะเพราะเฮามีกลุ่มเกษตรกรเหมือนที่ท่านเกษตรได้บอกกับเจ้า60กว่ากลุ่มก่อนอีเนี่ยเจ้าเฮามีมากเนาะเจ้า
1: เนาะนอกจากลำไยเปรี้ยวเขียวแล้วลืมมาได้แหมพันธุ์นึงคือสีชมพูท่านเกษตรเจ้า
2: ค่ะสำหรับลำไยสีชมพูเนาะในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นคุณภาพที่พอๆกับลำไยเปรี้ยวเขียวนะฮะแต่เนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์ของเราในขณะนี้เนาะแล้วก็ลักษณะการของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การออกลูกออกผลของลำไยสีชมพูเนี่ยมันจะเหลื่อมมันจะแบบว่าช้ากว่าเขาตอนนี้ยังอยู่บนต้นอยู่เลยนะคะเปรี้ยวเขียวเนี่ยเก็บก่อนแต่ว่าลำไยสีชมพูเนี่ยก็ถือว่าเป็นลำไยที่มีคุณภาพของจังหวัดลำพูนแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ส่วนใหญ่แล้วเปิ้ลจะปลูกคู่กับเปรี้ยวเขียวนะคะพอเก็บเปรี้ยวเขียวเสร็จเนี่ยเปิ้ลก็จะ
1: เก็บ
2: สีชมพูถ้าเกษตรกรสนใจนี่ก็คือสั่งเปรี้ยวเขียวสวนไหนก็สั่งสีชมพูสวนนั้นเลยซึ่งผลผลิตเราจะมีน้อยเนื่องจากว่ามันผลผลิตจะออกยากนะคะมันเหมือนเป็นลำไยปีอ่ะก็ปีนี้ไม่คงออกน้อยนะคะแต่ก็ถือว่าเรายังรักษาคุณภาพได้น่าจะไม่เกิน3ตันปีนี้นะคะแต่เกษตรกรก็ปลูกไม่เยอะเนื่องจากว่ามันนะคะมันไม่ค่อยออกลูกนะคะแต่ว่าถ้าการออกลูกออกมาแล้วเนี่ยเนื้อมันจะชมพูฉ่ำกรอบนะคะแล้วก็สามารถขนส่งได้เหมือนเบี้ยวเขียวเลยจะไม่เสียหายง่ายถ้าถึงปลายทางประมาณนี้เจ้า
1: ต้นสวทนี่ออก3กิ่งเจ้า
0: 3 กิ่ง
1: ทั้งเก้าเลยมีแค่3กิ่งสีชมพ
0: ูสำนักงานพาณิชย์ก็มีแต่ใบ
1: เอามาออกเลย
0: มาออกเลย
2: สำนักงานเกษตรจังหวัดยังดกอยู่เจ้า
0: ไปเดี๋ยวต้องไปสอยตีสำนักงานเกษตรละ
1: เจ้าเนาะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการประกวดเมื่อก่อนเจ้าลำไยสายพันธุ์เปรี้ยวเขียวสีชมพูแล้วก็อีดอจากเกษตรกรนะเจ้าท่านเกษตรเจ้าน
2: ี่ก็ประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนเกษตรกรนะคะส่งลำไยนะคะทั้งอีดอเบี้ยวเขียวและสีชมพูประกวดเน
1: า
2: ะในการใหญ่ที่จัดงานนะคะร่วมกับหอการค้าเราจะรับสมัครนะคะในวันที่31นะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมาอะไรส่งลำไยนะคะมาประกวดกันแล้วก็สำหรับในวันที่1เน
0: า
2: ะ
0: ตัดสินวันที่1แหละ
2: ตัดสินวันที่1เน
0: า
2: ะ
0: อ๋อใช่ๆเห็นอัน10โมงถึงเตียง
1: เจ้า
0: ตีขึ้นหน้าจอหน้าจอ
1: เปิ้นจัดงานเกษตร
2: ใช่สำคัญคือตอนนี้เราอยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรที่ปลูกลำไยคุณภาพเอามาประกวด
0: เจ้าน
2: ะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์แล้วให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวมาแอลมาชมกันว่าไอ้รางวัลที่1เนี่ยเป็นของใครอยู่ที่ไหน
1: ส่วนไผ
2: ่ส่วนไผ่เนี่ยค่ะเนาะแล้วก็จะมีการประมูลด้วยเจ้าประมูลรางวัลที่1เนี่ยที่ว่าได้รางวัลที
0: ่ได้รางวัลที่1นะ
2: เจ้า
1: จ้ะมีแข่งกินลำไยก็เจ้าปีนี
0: ้สมัคร
2: สมัครเลย
0: จ้ะจะสมัครแล้ว
1: เจ้าเนาะ
0: มีก็หายนะมีแต่แข่งประกวดอะไรเจ้าแหละ
2: ตอนนี้แข่งประกวดค่ะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการประกวด
1: เน นาะงานเทศกาลลำไยงานเกษตรแฟร์นะเจ้าที่ต่างภาคเอกชนหอการค้าเปิ้นจัดร่วมกันกับจังหวัดละปูนทางสำนักงานเกษตรทางสำนักงานพาณิชย์มีของไปขายกับเปิ้นอยู่นะเจ้า
0: ของสำนักงานพาณิชย์เฮาก็ไปร่วมกิจกรรมตัวนะเจ้าเนาะในส่วนของที่เอาสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะเจ้ามาไปจำหน่ายรวมถึงในส่วนของสินค้าที่มาจากจังหวัดอื่นเช่นตอนนี้ตีว่ากุ้งของเฮามีปัญหานะเจ้าเนาะในส่วนของที่บ่สามารถส่งไปประเทศมาเลเซียอย่างได้นักเต่าติกวนนะเจ้าเฮาก็มีการเร่งระบายตรงนี้ก็ในวันงานลำไยเทศกาลลำไยนะเจ้าวันที่1ถึงวันที่6สิงหาคมนะเจ้าเฮาจะมีกุ้งจาก8ริ้วเชิงเสามาขายเน
1: า
0: ะอันนี้เดี๋ยวรอเป็นข้อราคาอ่ำกรรมเนาะเพราะราคาเป็นจะขึ้นเป็นรายวันนะเจ้าเน
1: า
0: ะราคาวันนั้นเต่าได้เต่าได้อย่างเงี้ยค่ะเจ้
1: า
0: เฮาก็สามารถติดตามทั้งในส่วนของสำนักงานพาณิชย์ได้เฮาอาจจะมีเรื่องการเฮือจองไว้ก่อนก็ได้เนาะจะได้บ่ต้องมาลู่กันตรงหน้างานอย่างงี้นะเจ้
1: า
0: 1ถึง6ก็เป็นกุ้งนะเจ้าจาก8ริ้วเชิงเสานะเจ้ากุ้งขาวเวน้ำไหมนะแล้วก็ในส่วนของวันที่7ถึงวันที่12นะเจ้าเขาก็จะมีธงฟ้าราคาประหยัดนะเจ้าไข่ไก่น้ำมันพืชนะเจ้าข้าวสารข้าวหอมมะลินะเจ้าแล้วก็ในส่วนของอื่นสินค้าอื่นๆเน
1: า
0: ะเขาก็เอาไปจำหน่ายเป็นลดราคาพิเศษเพื่อกับพี่น้องประชาชนในช่วงเวลานั้นในเจ้าวันที่7ถึง12สิงหาคมนะเจ้าในบริเวณงานลำไยเหมือนกันนอเจ้าเนาะก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นอเจ้า
1: เจ้าเนาะก็เชิญชวนเจ้าถ้าเกษตรเชิญเจ้า
2: ขอเพิ่มเติมนอตะกี้นะคะในส่วนของการส่งลำไยประกวดนะเปิ้นให้ส่งวันที่1สิงหาคมนะเจ้า
1: เจ้า
2: เวลา10โมงถึงเที่ยงนะเจ้าณบริเวณที่บ้านแม่สารป่าแดดเน
0: า
2: ะ
0: ที่คือในงาน
2: ในงานนั่นนะเจ้
0: า
2: อันนี้จากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้มากันมากๆนะคะเพราะรางวัลเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเน้อรางวัลที่1นี่ 2,500 บาทรางวัลที่2เนี่ย 2,000 รางวัลที่3เนี่ย 1,500 บาทแล้วก็มีรางวัลชมเชยอีกแห่ง2รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทเจ้า
0: ต้องเอามาอย่างน้อยประมาณสักตัวใดเจ้า
2: ตอน1ตัวอย่างเนี่ยเปิ้นเฮาเอามาเนาะไม่เกินไม่น้อยกว่า2กิโลเจ
0: ้
2: าประมาณ3ช่อเจ้า
1: 2กิโลแต่ต้องเอามา3
2: ช
1: ่
2: อเจ้าคัดดีๆมาเลยไงจ้ะไม่มีโรคผิวสวยนี่ค่ะ
1: จ้าเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามทางสำนักงานเกษตรได้เลยนะจ้าเปิ้นจะมีการจัดงานวันที่เท่าไหร่ก็จะงานทั้งหมด
2: 1
1: ถ
2: ึ
1: ง12สิงหาคม
0: 1ถึง12สิงหาคมนะจ้าแต่ว่าที่อันทับสมัครคือวันที่1
1: วันที่1จ้า
0: สิ
1: งหาเนาะกับงานเทศกาลลำไยเกษตรแฟร์จังหวัดละปูนได้ร่วมกันกับหอการค้าเนี่ยเจ้าอู้กันในหลายเรื่องเลยปีนี้รู้สึกว่าอู้กันถึงเรื่องของลำไยแล้วสบายใจขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพราะว่าเจ้านี่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าจำได้บรรยากาศของการนั่งจัดรายการกับท่านพาณิชย์ปีแล้วเนี่ยหน้าตุกอกมองใจขนาด
0: แม่นเจ้าเนาะ
1: เนาะปีแล้วหน้าตุกอกมองใจขนาดเจ้า
0: ราคามันบ่ได้เน
1: า
0: ะเพราะว่าปริมาณผลผลิตมันออกหนักเกินความต้องการของตีตลาดมันต้องการนะเน
1: า
0: ะราคามันก็เลยต่ำลักซิปเนี่ยแต่มาถึงต่ำกว่าลักซิป
1: แทบบ่ซื้อ50ตังค
0: ์8บาท6บาท2บาทเนี่ย
1: เจ้าเกณฑ์ในอย่างนี้โอ้เครียดกันเลยปล่อยที่เน่าคาต้นกันก็มีนะเจ้าปีแล้วอ่ะเนาะเจ้าเนาะก็โดยรวมแล้วถือว่าสถานการณ์นั้นเป็นไปได้ด้วยดีพอสมควรนะเจ้ากับเรื่องของสถานการณ์ลำไยในปีนี้นะเจ้าเนาะแต่จะใดก็ดีเนี่ยทราบว่าปริมาณ 70% ที่จะนำเข้าโรงงานมันต้องผ่านเรื่องของการร่อนมากกว่าจะเอาการร่อนการคัดเกรดตรงนี้วันก่อนเห็นท่านพาณิชย์ก็มีทางสำนักช่าง
0: ตรงวัด
1: เพิ่นมาดูเครื่องร่อนมาตรฐานอย
0: ู่เจ้าเพราะว่าศูนย์ช่างตรงวัดตีจังหวัดเชียงใหม่เนาะเป็นเกิดจากครอบคลุมดูแลในส่วนของจังหวัดลำปูนตัวร่วมกันทั้งสำนักงานพาณิชย์นะเจ้าในการออกตรวจสอบเครื่องร่อนนะเจ้าเนาะเครื่องร่อนของผู้ประกอบการตีหับร่อนนอกจากตีรับซื้อแบบรูดรวงนั่นนะมันก็จะเขาเกิดจะมีการลงพื้นที่ในการตรวจสอบเท่าบ่ามันมีความเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ตีเป็นบอกว่าเป็น 2A เนี่ยใจแต่ก็บ่ใจว่าไปทำมั่มอันอย่างจะได้เนาะเขาก็จะมีการตรวจสอบด้วยที่ใช่เครื่องมือของอันกรมการค้าภายในที่เป็นให้ดำเนินการเนาะนะเจ้าก็ในส่วนของทั้งเครื่องร่อนนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของเครื่องจังนะเจ้าตีมีการรับซื้อจากเกษตรกรในพอมาจังน้ำหนักเนาะอันนี้เขาก็จะลงพื้นที่ในการตรวจสอบทั้งหมดนะเจ้าเนาะก็ทยอยในการตรวจสอบแล้วนะเจ้าแล้วก็พบต อนนี้บ่ได้พบนะว่ามีตีไหนตีเปิ้นทําแบบเครื่องจ้างบ่มีมีบ่มีนะเจ้าเนาะในส่วนนี้นะเจ้าก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือเครื่องจ้างนี่คือได้มาตรฐานนะเจ้าเครื่องร่อนก็ยังได้มาตรฐานเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาเนาะจะต้องมีเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาอยู่นะคะว่าในแต่ละตีมีการรับซื้อจะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาก่อนตีจะเปิดทำการรับซื้อนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเนาะเรื่องการติดป้ายแสดงราคานี่ก็ย้ำกำชับขอความร่วมมือทุกลงไปแล้ว
0: แม่นเจ้า
1: เจ้าก็ถือว่าเปิ้นก็คือความร่วมมือปฏิบัติ
0: แม่นเจ้า
1: เป็นอย่างดีเหมือนกัน
0: ปีนี้ราคาดีมากมากอุ่นใจแบบ
1: มีรายงานลำไยหายตั้งต้องหัวจางนี่ลำไยหายรักลำไยกันก็มีนะจ๊ะเพราะว่าราคาลำไยปีนี้ค่อนข้างดีเลย
0: เห็นข่าวในอันนี้สื่อเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนไปนะจ๊ะว่าสำคัญเลยก็คือเรื่องของลำไยคุณภาพนะเจ้าที่จะต้องทำลำไยให้ได้มาตรฐานได้คุณภาพแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของการตลาดที่จะไปได้ในทุกๆการตลาดปีนี้บ่ได้โชคช่วยนะเจ้าเฮายืนยันว่าบ่ได้โชคช่วยส่วนหนึ่งนี่คือมาจากการเตรียมการที่ดีในเรื่องของการวางแผนคือผลผลิตออกยังมีคุณภาพเนาะมันถึงทำให้ราคานั้นน่ะดีแล้วก็ยิ้มได้นะเจ้าปีหน้าเขาก็จะช่วยกันจะอี้แหมแล้วก็จะทำให้ลำไยเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไป
0: เจ้าเพราะว่าในส่วนหนึ่งท่านผู้ว่าท่านก็ได้วางเรื่องของยุทธศาสตร์ลำไยผลไม้เน
1: า
0: ะทั้งลำไยทั้งมะม่วงอะไรอย่างไว้แล้ว
1: ว่า
0: ถ้าเขาดำเนินการตามนี่แล้วน่าจะบ่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเน
1: า
0: ะในแต่ละปีเจ้า
1: 30%ในช่วงต้นฤดูกาลเดี๋ยวคงได้มาอัปเดตกันเป็นระยะนะเจ้ายังมีช่วงระยะเวลาที่ลำไยกำลังจะออกแหมเป็นเดือนอยู่นะเจ้าเนาะจากนี้กว่าจะครบ 100% ก็คงจะได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบกันเป็นระยะต่อไปนะเจ้าวันนี้เวลาเสี่ยงเห็นแล้วเจ้าท่านพานิชเจ้าท่านเกษตรเจ้าอู้กันไปก็ม่วนกันไปเนาะด้วยความสุขนะเจ้าเพราะท่านพานิชยิ้มยังมีความสุขถึงบอกว่าคนละฟิลกับเมื่อปีที่แล้วเลย
0: เจ้า
1: หน้ามองซอกตอกนะเจ้าปีที่แล้วเนาะนะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะเจ้าท่านจุฬารัตน์นุ่มนิ่มท่านพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะเจ้ากับท่านเกษตรจังหวัดลำปูนท่านจงกลเพ็งวันนะเจ้าขอบพระคุณทั้งสองท่านนะเจ้า
0: ขอบค
1: ุ
0: ณเจ
1: ้
0: า
1: วันนี้ดีจังและทีมงานรวมไปถึงท่านพาณิชย์และท่านเกษตรคงท่านจะได้ลาไปพร้อมกันเลยนะเจ้าสัปดาห์หน้าคงจะได้เจอกับท่านผู้ว่าโดยนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี
6: ้พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าทั้ง2คดีใช้รถที่มีการซื้อขายต่อโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ทำให้การตรวจสอบทำได้ยากเนื่องจากเอกสารทางทะเบียนยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและไม่ใช่รถที่แจ้งหายหรือถูกโจรกรรมขณะที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกซามีพบปลอกกระสุน220ปลอกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านกอรมน.ภาค4บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเข้าสู่กระบวนการซักถาม
7: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านเจือตาดงหมู่ที่2ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเชิญตัวนายนาวาวีอายุ25ปีมาดำเนินการตรวจสอบและซักถามตามกระบวนการกฎหมายการเชิญตัวในครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องหลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรท่าธงพร้อมนำเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลรามันซึ่งการนำตัวเข้าตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวและสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ายวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีผู้มายื่นอุทธรณ์แล้ว 55,000 คน
8: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
9: อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราชเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.2 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 24.2 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.3 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้0.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 56.2 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 538.6 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 34.4 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.8 องศาเซลเซียสอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 1.0 มิลลิเมตรอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.6 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 32.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 27.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:02 น.สำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้าเช้าวันศุกร์แบบนี้9โมงถึง10โมงเราอยู่กับรายการคุณของแผ่นดินครับผมอยู่กับน้องอั้นอะที่วัดกันทปิงเหมือนที่ทราบกันดีนะครับว่ารายการนี้ก็จะนำกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมมาพูดคุยกันในรายการนะเพื่อที่จะได้สร้างในเรื่องของการสร้างการรับรู้นะครับผมแล้วก็น้อมนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนะครับและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เลยนะครับแต่นั่นเลยนะครับเพราะสัปดาห์หน้านี้ก็จะเป็นวันสำคัญนะของปวงชนชาวไทยทุกคนเลยนะครับก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นะครับผมวันนี้ก็จะนำในเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันในรายการนะครับผมอีกหนึ่งบทความนะครับผมที่เขียนไว้วันนี้จะนำบทความนะครับมาพูดคุยกันในรายการของเราเพื่อที่จะได้สะท้อนนะในเรื่องของพระราชกรณียกิจต่างๆนะที่พระองค์ได้ทรงนะครับได้ทำมาตั้งแต่นานแล้วนะครับผมเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยนะคะได้อยู่ดีมีความสุขกันนะครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับสืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นนะครับสายน้ำเฉลิมพระเกียรติเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราเสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและก็ต่อยอดพระราชดำริของบุรพกษัตริย์ไทยทรงเห็นความสำคัญนะของการพลิกผืนพลิกฟื้นนะครับผมคูคลองโบราณที่เคยเสื่อมโทรมแล้วก็ถูกรุกล้ำอาทิเช่นนะครับผมอาทิก็คือคลองคูเมืองเดิมนะครับคลองรอบกรุงคลองพระดุงกรุงเกษมแล้วก็คลองเปรมประชากรให้กลับมาสะอาดแล้วก็สวยงามแล้วก็ปลอดภัยเพื่อพระราชทานในความสุขแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนนะครับการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้า

ครับร่วมสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมริมน้ำพร้อมร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตักบาตรทางน้ำกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมแล้วก็คลองคลอดวัดคลองหลอดนะครับวัดราชปัตตาวัดราชนัดดานะครับแล้วก็คลองหลอดคลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ในเรื่องของสตรีทอาร์ตรวมทั้งนะครับการแสดงดนตรีแล้วก็การฉายภาพเฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนั่นเองนะครับผมก็นำมาฝากกันไว้ในช่วงนี้ครับ

0: วใจของแผ่นดิน
1: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
2: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับผมในช่วงนี้เราจะเอา10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีมาพูดคุยกันในรายการครับผมเรื่องแรกนะครับผมก็เป็นในเรื่องของการสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนนั่นเองนะครับราชาจอมทัพไทยจากพระราชจริยวัตรสู่แบบอย่างของในเรื่องของวินัยนะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมทรงเจริญพระชนสาท่ามกลางขนบธรรมเนียมแล้วก็จารีตประเพณีอันงดงามแห่งราชสำนักควบคู่ไปกับการเข้าศึกษานะครับผมด้านการทหารอย่างเข้มงวดณวิทยาลัยการทหารดันทรูนออสเตรเลียนะครับสถานที่แห่งนั้นนะครับผมพระองค์มิได้ทรงถือพระองค์ตามพระราชอิสริยยศหากแต่ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนในร้อยทั่วไปทรงผ่านการฝึกนะครับตามระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัดและทรงดูแลกิจวัตรประจำวันด้วยพระองค์เองทั้งการซักฉลองพระองค์และการดูแลเครื่องในส่วนพระองค์เครื่องใช้ส่วนพระองค์นะครับอันเป็นการบ่มเพาะระเบียบวินัยความอดทนและก็ความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้งวินัยการทหารที่หล่อหลอมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชจริยวัตรได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังสำคัญในการทรงงานเพื่อประเทศชาติโดยพระองค์ทรงนำความรู้ประสบการณ์ด้านการทหารมาปฏิบัติจริงเช่นนะครับการเจริญการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมปฏิบัติภารกิจแล้วก็บัญชาการรบในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและทรงสร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่กำลังพลตลอดจนราษฎรในพื้นที่พระราชจริยวัตรในฐานะจอมทัพไทยได้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและก็แบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่ข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์รับผิดชอบแล้วก็มีระเบียบวินัยเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติและก็ปกปักรักษาอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีนั่นเองครับผมอีกเรื่องราวนึงนะครับผมในเรื่องของราชทัณฑ์ปันสุขครับผมเยียวยากายใจสร้างโอกาสใหม่คืนสู่สังคมในหลวงของเรานะครับผมได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในวันที่11มกราคม2564โดยทรงมีพระราชดำริว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมากและยังขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือตลอดจนเวชภัณฑ์จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแนวคิดของโครงการนี้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลที่ว่าการดูแลสุขภาพสุขภาพใจอย่างเหมาะสมจะฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถประกอบอาชีพสุจริตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงดังนั้นนอกจากการสนับสนุนในเรื่องของการแพทย์โครงการนี้ยังสนับสนุนในให้ความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรือว่าอสรจซึ่งไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรในเรือนจำแต่ยังเป็นการมอบทักษะติดตัวควบคู่ไปกับการฝึกอบรมวิชาชีพอื่นๆด้วยมีที่สอดคล้องนะครับกับความถนัดในเรื่องของตลาดแรงงานเช่นงานเกษตรกรรมงานฝีมืองานประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความปราณีตตลอดจนนะครับการให้บริการเช่นการประกอบอาหารเบเกอรี่ร้านกาแฟช่างตัดผมแล้วก็คาแคร์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็นำในเรื่องของการต่อยอดอาชีพเหล่านี้ในอนาคตพระราชวิสัยทัศน์นี้จึงเป็นรากฐานสำคัญของการให้โอกาสและนะเพราะว่าเมื่อสุขภาพกายสุขภาพใจมีความพร้อมสามารถประสานกับทักษะที่ได้รับการบ่มเพาะผู้พ้นโทษนะครับก็จะสามารถยืนหยัดแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ถือเป็นการลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำและคืนพลเมืองที่มีคุณภาพกลับสู่สังคมได้อย่างแท้จริงครับผมกลับไปฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณของแผ่นดินครับ

0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
1: กลับเข้าสู่คุณของแผ่นดินในช่วงที่3นี้เรายังอยู่กับบทความ10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนนะครับในช่วงนี้เอาในเรื่องของพระราชาวิสัยทัศน์ด้านจิตอาสามาฝากครับปลูกฝังความเสียสละเพื่อความมั่นคงของชาติในหลวงของเรานะครับผมมีพระราชาวิสัยทัศน์ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศคือเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในจึงทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ปลูกฝังปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อร่วมเพื่อส่วนรวมนะครับและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครอบคลุมนะครับการมีส่วนร่วมทั้งงานพัฒนาชุมชนการช่วยเหลือยามภัยพิบัติและภารกิจแห่งความเสียสละแล้วก็เกื้อกูลกันและกันในให้ได้กลายเป็นรากฐานอันเข้มแข็งของประเทศเรานะครับไม่ว่าสังคมไทยจะเผชิญกับวิกฤตใดภาพของประชาชนจิตอาสาที่พร้อมใจกันลงพื้นที่เคียงบ่าเคียงไหลบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษย์นะครับล้วนประจักษ์นะครับเป็นพยานถึงความสำเร็จของการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะพระราชาวิสัยทัศน์ด้านจิตอาสาจึงเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชาติเป็นการสร้างความมั่นคงภายในเพื่อให้สังคมไทยสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็งและร่มเย็นอยู่อย่างทุกวันนี้นะครับสืบมาเนาะอีกเรื่องนึงนะครับผมนามพระราชาฤทัยที่พึ่งพิงยามวิกฤตนั่นเองแม้ประเทศไทยนะครับต้องเผชิญกับหลายวิกฤตด้วยกันแต่ทุกครั้งนะครับผมพระสกนิกรชาวไทยไม่เคยถูกทอดทิ้งในหลวงของเรานะครับทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตโรคระบาดทรงตระหนักถึงความเร่งด่วนในการรักษาชีวิตของประชาชนจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า 2,400 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และก็อุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศพร้อมทั้งพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยในชุมชนให้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะควบคุมการระบาดและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้ทันเวลาไม่เพียงแต่วิกฤตด้านสุขภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติพระองค์นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและโปรดเกล้าให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละทุ่มเทในเรื่องของการปฏิบัติงานในพื้นที่ความช่วยเหลือนี้นะครับผมที่ส่งตรงถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วและตรงจุดมิได้เพียงช่วยบรรเทาในเรื่องของทุกกายเท่านั้นแต่พระเมตตาที่ทรงมีต่อพระสกนิกรยังสามารถสร้างขวัญและก็กำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่นะพระราชหฤทัยของพระองค์จึงเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตสามารถผ่านพ้นทุกความยากลำบากมาอย่างเข้มแข็งและก็ปลอดภัยใต้ร่มพระบารมีครับผมพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับใต้ร่มกับคุณของแผ่นดินครับผม

0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
1: ช่วงท้ายของรายการใต้คุณของแผ่นดินนะขออภัยครับผมคุณของแผ่นดินวันนี้นะครับก็จะเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมร่วมกันนะครับผมถ่าลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26จนถึง30กรกฎาคม2569นะครับซึ่งพิธีที่จะเกิดขึ้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสปท.ลำพูนก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับผมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับผมก็วันที่28ก็จะมีการถ่ายทอดในเวลา 1:25 น.จนเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการถ่ายทอดอีกครั้งนึงนะครับผมในวันที่29กรกฎาคมก็คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งเวลาก็คือวันที่29กรกฎาคม6:30 นะครับ6:50 นะครับหรือว่า 18:50 น.จนเสร็จพิธีและในวันที่29นะครับเช่นกันเลยก็จะมีการถ่ายทอดนะครับผมในเรื่องของพระราชเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนนะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยนะครับเผื่อใครติดตาม29ก็ตอน 4:00 น. นะ 4:55 นะจนเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญานะครับผมสามวัน50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผม30กรกฎาคมในเวลา 16:55 น. จนเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันที่31กรกฎาคม2569ด้วยนะครับผมยังไงแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดเสียงได้นะครับผมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับวันนี้คุณของแผ่นดินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แสนประเสริฐอำนวยสุข

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และคนไทยถือหุ้นร้อยละ51บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติถึงแม้ทางนิติบัญญัติจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐถ้าเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นกันการเช่าไซต์รายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ
7: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค4เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำลายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึก และติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจเร่งเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาดำเนินคดีโดยประสานการทำงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุฆ่าบริเวณโรงพักเก่าตันหยงอำเภอเมืองและเหตุ
9: ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยบางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผู้ก่อเหตุโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านเวลา 10:00
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ Soft Power ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติ ร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งละปู

0: โอ้ลุงใจยังแปลงหัวยุ่งหัวยีวีผมไม่พ้องกา
1: อ้อยบ่มีอกมีใจวีผมวีเผ่าอย่างไงแชมป์กุดแกวกะลำไยร้อยกว่าต้นบัดได้ชะตังชักบาทมึงได้ก็ได้แชมป
0: ์เฮาได้ยังควรหน่อยปอกให้ 300,000 ป๋า
1: อ้านว่า
0: อื
1: ้ออ๋อบัดนี้ลุงนี่อย่ามาออกชักหน่อยอย่างงานแชมป
0: ์ก็เฮาใส่สารลูกจะเอาจอดตลอดปีก็ได้ลุงใจ
1: อันได้ยินเขาว่าชายฉานชายฉานนี่นะต้นลำไยมันจังตายนะแชมป์
0: อ้าวต้นลำไยตายกับลุงตายจะเอาอย่างไรแล้วลำไยตายที่ดินลุงยังอยู่ถ้าละต้นลำไยอยู่ที่ดินลุงมีธนาคารแล้วลุงก็จะตายด้วย
1: น่าฟังน่าฟัง
0: แค่แนมใส่ถูกสูตรมาถึงมาตาย
1: อันลุงจะใช้ชักน้อยเนาะแชมป์เนาะร้องไปเนาะมาร้องมาฮู้แจ๋ยินดีเนาะ

0: ปะลุงวันนี้อยู่มาสวนเจ้าจ้ะ
1: ไอ้แชมป์กะ
0: ครับ
1: โอ้ก็ไม่ใช่ฉันลำไยหน้ากะปีนี้จะเอาจ่อมันออกอย่างบอกไฟดอกวังดินจะคำเออคืออย่างอีหน้าแชมป์มาเดี๋ยวนี้ก็ยังคำปานช่างมาละโทรมาถามจึงวันนะปีนี้ลุงจะล้างหนี้สามแสนป่ายชะกำนะแชมป
0: ์เออแล้วลุงไปใส่เกินเนอะเขาก็อย่าไปสวนเขาใต้ในกามาไปเดินในจ่อเห็นไหมล่ะ
1: อันบอกโชคดีเนอะแชมป์เนอะ
0: ครับ
1: แจ้งมาเตือนบอกให้ใช้หนักคอยเพื่อนักหนักมาต้องมาเตือนขนาดลงสวนมาตะกี้นกเอียงห้องปลเลียงปลเลียงแมวปลเลียงออกลุนเนี่ยเอาจะใช่จิกๆจะใช่จิกๆเอามันจ่อเหลือเปิดนะปีนี้นะปอกแน่ปีนี้ปอกแน่

0: น้องแดงป้อมีบ้านก่อ
1: มีป้ออยู่ในโซนลำไยปุ่นอ่ะวันคำเป็นวันคำเข้าป้าก็ไม่ยอมกินลำไยก็มีหน่อยจุ่มถ้าลำไยตายจะขาโตตายต้อยไหนแซมลองเข้าไปพอในโซนลำไยกำหร
0: อโอ้ใครมานั่งใกล้หัวอยู่อย่างนั้นน่ะ
2: ใกล้หัวจังใช่ยาตาบ่มีมอนกะใช่ฉันลำไยหมดไป30,000ป่ายบะจ้อบะจ้อท้อก็ฉอยุดแน่ที่ฉวนลุงนี่นะท้อก็ฉอยุดแน
0: ่ลุงใจใครจะไปนับได้นับยุดเมื่อก็ยืดยุ่นหากันได้กะตัวมีปัญหาเนี่ยก็อู้เปิ้นกะบ่ได้ซ้ายปีนี้ก็ซ้ายปีหน้าก็ได้เหรอเอ๊แต่ที่ว่าผมเนี่ยใส่สารแล้วยังหน่อยแล้วลุงใจมันเป็นยังไงว่ามันหน่อยใส่เกินไปกะลุง
2: มันต้นไหนก็ชัก3กิโลเนี่ยกะเมื่อกี้ก็จะปอละเป็นตะนกเอี้ยงมาห้องปะเลี้ยงปะเลี้ยงเนี่ยลุงก็เลยวานไปแถมต้นไหนกิโลตายไอ้เจ้าอ๋
0: อโอ้ดีกาลำไยมันบาดตายมันเกินลูกลุง
2: แล้วจะแง่อย่างไรไอ้ลำเหลือแชมป์ฮะที่โต๊ะลุงลงสวนมาตะกี้นะเชียงนกจิตเจี๊ยบก้องห้องนะแชมป์วิดแย่วิดแย่ไม่ถ้าจะหันลุงแย่นะบาดแชมป
0: ์อันนั้นเปิ้นห้องว่านกกลางเขน
2: นั่นน่ะทกช.ต้องมายืดตีลุงแน่มันบาดจ่อลุงจะต้องได้ไปห้องเพลงให้ทกช.ฟังละนี่
0: โอ้ดีเหมือนกันลูกห้องเพลงก็เพื่อนฟังอ่ะแล้วเพื่อจะได้ลดหย่อนผ่อนหนี้เหื่อ
2: ทกช.ทกช.
0: แล้วเพื่อจะได้ลดคือลุงอ่ะ
2: ทอยันหนีกันแฉงหน้าตาแฉม

0: โธ่เอ้ยข้าขอย่างเหี่ยกำเตออันแกงนอเนี่ยน้ำมันไข่ข้อข้าพอจะเบาเมแล้ว
1: โอ้จอมเปิ้นกินกันกูบ้านกูจองข้ากับบ้านให้ตายลูก
0: โอ้ตายน้ำมันกับบ้านตายเก่านะจะบอกเออกินแล้วมันจังปวดแม่นกับผัวอีช้อย
1: แม่นละพ่อแม่นแม่น
0: โอ้หาล้อเฮ็ดลำล้อนอลำรถวิตามินมันยังบ่าเต้าโกยเสียงหายแก่นเดียวแม่นกับผัวอีช้อย
1: แม่นละพ่อแม่นแม่นเออซอยเอ้ยซอย
2: เจ้าไอ้ยังแม
1: ่เออผัวมึงกับป้อมึงกินแกงนอบ่ได้อีเฮ้ยมันบ่มีแฮงไปเอาปีมาแกงผัวมึงกับป้อมึงกินกำละลูก
0: โอ้เดี๋ยวๆๆไอ้ชอยกำเดี๋ยวก่อนกำเดี๋ยวก่อนเออ

0: เหอเบิ่งใครตายเป็นลมเท่าปอดจะดีตายบัดนี้ไผว่าสักเตื้อกินแกงปีแล้วเป็นโรคตับเบาเฮ้อมันเป็นยังได้จอมโรคตับเบาเนี่ย
1: อันคือว่าอาหารบะหมี่วิตามินเนี่ยมันทำให้ตับเบาเออตับบะหมี่น้ำหนักไปทวงปอดมันจึงทำให้หายใจเพลิดแม่นกับผัวอีช้อย
2: แม่นพ่อแม่นเป่าถูก
0: เข้ากันดีหน่อพ่อเมียกับลูกใจซอยเอ้ยซอย
3: เจ้าอะยังแม
0: ่เออป่อมึงกับผัวมึงมันกินแกงปีบ่ได้อีหว่ามันจะเป็นโรคตับเบาไปลูกไปเอาพักบางมาจอคือมังกรหมอ
1: เดี๋ยวๆๆๆซอยเดี๋ยวๆๆซอยเดี๋ยวๆๆเออ

0: อันผักปังนี่นะกินกินมันก็ล้ำถ้ากินแล้วมันยังเจ็บหัวเข่าแม่นกับหัวอีช้อย
1: แม่นๆอีป้ออู้ถูก
2: นอกก็กินบัดได้แกงปีก็กินบัดได้ผักปังก็กินบัดได้อันนี้กินได้ก็จอม
0: มุยโลนัน
1: มุยป้อมุย
0: อีช้อยมุยมาตัวไผ่ตัวมัน
2: เร็วจะล่นไปไหนการงานก็มาทำอุ้มไก่วันค่ำมันค่ำปิกมาก่อนปิกมาก่อนหัวสุดที่ฮักลูกเคยที่แสนดีปิกมากินมุ้ยแจ้เกลือก่อนแล้วก็ไปจนไก
0: ่บักกินแล้ว
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการห้อมแห้งแป่งละปูนโดยผมนพพรนินทรงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยก็บ้านเมืองวันนี้ก็อย่างที่ว่านะครับสิ่งสำคัญที่สุดคืออาหารจังหวัดละปูนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองที่เป็นแหล่งอาหารและเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางการค้าขายในอดีตสมัยพระนางจามมเทวีเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็มีย่านเนี่ยเป็นที่อยู่ของคนลั่วคนเมงคนละว่าคนเมงเนี่ยเพราะนั้นคนจังใหม่ละปูนเนี่ยโดยพื้นเพส่วนใหญ่ละน่าจะแตกต่างกันนะครับเจียงไฮ้เนี่ยก็เป็นคนลั่วเป็นพื้นฐานและผสมปนเปกับคนเมงหรือคนมอนพอผสมคนเมงคนมอนก็ผสมกับกะเหรี่ยงแฮมนะครับผสมกะเหรี่ยงแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมีไตยองไตลื่อไตเขินลูกตังเมืองเจียงตุงล่องลงมาเปาะก็ทำมือผสมประสานกันเข้าไปใหญ่วันนี้เนี่ยจะหาเลือดบริสุทธิ์ที่ว่าโอ้บะเกี่ยวกันเนี่ยน่าจะยากเพราะมันหลายเจนคนแล้วไหมเป็นพันพันปีครับเพราะนั้นเนี่ยพระนางจามเทวีได้มาตั้งลูกหลากอยู่นี่เอาเป็นศูนย์กลางศาสนาเป็นศูนย์กลางการไปมาค้าขายข้ามไปทางมะละเมงไปทางพม่านะครับทางมันออกก็ขึ้นไปทางเมืองพะยากเมืองเจียงหุ่งเมืองหงสาไปจนพดยูนนานทางมันออกนี่ไปแหลมยวนไปเขมรไปลาวไปจนพดน้ำทะเลพุ่นก็พบว่าอาณาจักรเนี่ยอยู่มาพันกว่าปีเนี่ยก็เป็นดินแดนที่ดินดำน้ำจุ่มแต่เมื่อมาเปลี่ยนจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของลำปูนก็ประมาณปี2500

ก็เลยอยากเห็นว่าพัฒนาการเราเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมอย่างทุกวันเนี้ยซึ่งตั้งนี้เนี่ยผมก็อยากจะชวนพี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาจังหวัดปูนอย่างมีส่วนห่วมเนาะในเฮาก็เกิดมาแล้วเนี่ยบางคนก็อายุ40 50 60 70 80ประวานไปเราต้องไล่กันไปครับละออนละเอ็กซ์มันเกิดมาวันนี้อายุ20ไปเขาก็ต้องมาฮับช่วงแต่ประเด็นมันคือว่าบ่มีไผเล่าเรื่องจะอี้คือเขาฟังครับบ่มีไผเล่าเรื่องจะอี้คือเขาฟังว่าบ้านเมืองกว่าจะการกรุงลุงเรืองเนี่ยมันผ่านการเนี่ยนาเนี่ยให้ใส่สวนถั่วดินบักคณัดสับปะรดยาสูบนะครับกระเทียมหอมแดงมาติดต่อกันมาจนซุ่งลูกหลานตาลเต้าเนี่ยไปเรียนหนังสือพอไปเรียนหนังสือแล้วปีกมาบ่าเนี่ยสวนนี่ก็พ่อแม่ก็บ่าฮู้จะเนี่ยใดก็ได้มาขายตี้ขายตังส่งลูกเรียนจนซ้ำจนเสี่ยงหวังว่าลูกจะมาเนี่ยอย่างพ่อก็ลูกก็เนี่ยแต่ครับแต่มันกุ้มกับเขาเนาะมันกุ้มกับเขาเขาก็เลี้ยงดูลูกดูเมียเขาเหี้ยเขาจะเอามาใส่เอื้อเฟื้อพ่อแม่ผู้ย่าตายายก็มิ่งนะครับก็เป็นไปอย่างเงี้ยเอาเงินเดือนมาช่วยแต่ตะก่อนนี่เพิ่นทําให้ใส่นามีพักไม่ใส่เครือกินแล้วก็มาหางานไปกล้าไปขายอย่างอื่นครับอันนี้เล่ามาจนถึงนี่ก็โอ้บ้านเมืองเปลี่ยนไปนักบัดเดียวนี่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนจังหวัดต่างๆเนี่ยเพิ่นวางผังเมืองด้วยสีเนอะบัดเดี๋ยวนี้ในเมืองละปูเนี่ยสมมุติว่าเป็นสีเขียวพื้นที่สีเขียวไว้เป็นที่อยู่ที่กินที่ทําให้ไถนาสันต้นทงหิมปิงหมู่เนี้ยเป็นดินดําน้ําชุ่มสีเขียวจนถึงอ้อมมาทั้งเหมือนกี่บ้านแป้นแต่แฮมซีกนึงนะครับที่ตะวันออกเนี่ยก็เพิ่นจะแปลงเป็นนิคมอุตสาหกรรมผมว่าแบ่งกันอีกก็ดีนะอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาเด้ออันใดมันดีเขียวก็เขียวอันใดนิ่มเนี่ยให้เนี่ยนาก็ดีเนี่ยก็ทำไปแต่การวางผังเมืองของบ้านของเมืองเนี่ยมันมักจะวางตามอำเภอใจของส่วนราชการอันนี้แก้ตัวได้เนอที่เล่าอย่างอีเพราะว่าส่วนราชการก็ใช้วิธีอู้กันบนโต๊ะว่าเอาตัดท่านเป็นนั่นเอาตัดนี่เป็นนี่แท้บักกืดเลยว่าคนที่เป็นอยู่มาแต่อ่อนแต่ออกเพิ่นจะไปอยู่ที่ไหนคนทุกข์ยากลำบากคนที่ไม่ได้ทำงานนิคมคนที่เป็นอยู่กับไผ่ใส่สวนเพิ่นจะไปอยู่อย่างใดการแบ่งเขตเนี่ยโดยเอาใจนักท่องเที่ยวกับคนมีเงินที่จะมาซื้อตีเนาะสมมติว่าอยู่อีนะอูแบบไปเกณฑ์ไก่ละก็แบ่งไก่ไว้ให้กับคนที่จะมามีสตางค์เงินถุงเงินถังเพื่อมาจะซื้อตีแถมกลุ่มหนึ่งก็จะซื้อตีไปทำนิคมอุตสาหกรรมอย่างอีนี่มันแบบหันมาหันหัวอกของคนทุกคนยากมาหันหัวอกของประชาชนเนี่ยอันนี้ก็ฝากให้ทางราชการช่วยพิจารณาการรับฟังประชาชนเนี่ยดีที่สุดอย่างการทำแผนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีส่วนร่วม 2-3 เวทีก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นผมอยากเรียกร้องพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีเวทีกลางๆเวทีที่ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยอยากจะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายที่อยู่บ้านไปข้าราชการเกษียณเป็นคนที่พอมีฐานะที่พอจะอู้ได้ไปเปลืองพอจะฮือเหตุฮือผลกับบ้านกับเมืองได้เนี่ยมาช่วยกันครับก็จะสร้างบ้านแปลงเมืองไปด้วยกันนะที่เป็นบอกว่ามาอยู่ลำพูนแล้วก็ตึงบ่ลำพังเพราะว่าข้างๆรอบๆเป็นเปื่อนทั้งนั้นเป็นเปื่อนร่วมทุกข์ร่วมทุกข์เพราะนั่นอยู่ลำปูนว่าลำพังทุกคนก็มีความหวังที่ลำปูนก็มาช่วยกันคิดบ้านหนึ่งเมืองใดหากบ่มีพื้นที่กลางสำหรับการคิดลำเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับสังคมดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างอย่างผมนี่มาจากตัวแทนภาคประชาสังคมลำปูนประกอบด้วยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาป่าเครือข่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเครือข่ายเกษตรกรรมอย่างยืนสถาบันวิจัยหริพูนชัยนะครับโครงการพออชนะครับโครงการภูมิปัญญาโครงการภูมินิเวศอย่างตั้งๆเพาะกลุ่มลุมลากันจนเรียกว่าภาคประชาสังคมก็ยากจะมีส่วนห่วมกับการพัฒนาบ้านเมืองเนาะก็ผมนี่ครับอาสาหมู่เดียวสิวก่อนี่บอกเอาละจะขอไปช่วยจัดวิทยุคือผมมา

ถ้าแต่นั้นพอ อชจังหวัดลำปูนี่มา10 ปีแล้วเนี่ยก็มีไผมาเปลี่ยนมือกันแล้วอย่างเนื้อก็หมู่เดียวเซลก็มอบเพื่อละเอียดก็มอบเกินนะครับมอบมาถึง10 ปีจนผมได้เปลี่ยนได้อย่างกันเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้ภาคประชาสังคมเนี่ยกำลังอู้จากันว่าจะสร้างบ้านแปลงเมืองจะได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาอู้กันนะครับคนติ่มใจราชการเนี่ยอู้กันว่าจะเอาวิถีชีวิตเอาคำสอนของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบอกว่าทานศีลภาวนาขยันประหยัดวิริยะอดออมเนี่ยจะเอามาเป็นพัฒนาคือเป็นบุคลิกภาพของคนละปูนก็กำลังคิดกันอยู่ครับว่าจะไปตั้งหน้าได้จะได้ถ้าท่านพี่น้องได้ฟังแล้วอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาอู้กันพ่อง0535255666ครับอู้เอ่ยกันไปแสดงความคิดเห็นกันไปโดยไปโจมตีตัวบุคคลแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลางอยากมีส่วนร่วมเนาะครับฟังเพลงกันก่อนวันนี้อยู่ด้วยกับไอ้ณัฐพงศ์ก็คงจะมีเพลงม่วนๆให้ฟังเชิญรับฟังครับ

ครับฟังเพลงนี้แล้วก็รู้สึกอเนจอนาจใจต่อการฆ่ากันเนาะแต่ยังว่านะถ้าบากินกันเนี่ยโลกก็จะเต็มไปด้วยไก่โลกก็จะเต็มไปด้วยแมวโลกจะเต็มไปด้วยงัวมันนักขนาดมันเกิดลูกกำเนี่ยป่านี่เกิดกำเป็นล้านแต่คณะที่ว่าเกิดเป็นล้านเป็นแสนยังจะเสี่ยงก็แสดงว่ามนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดเกิดมาก็กินเปิ้นกินบะปอนโอ้ข้าแกงเอาไปเล่นเอาไปหัวกันช่วยกันสร้างบ้านเฮาคือเป็นห้องวะครัวของโลกอ่ะผมเปิ้งใจท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะเปิ้งใจโอ้โบราณนี่เนาะแต่เป็นยังเขาต้องไปว่าตัวบุคคลแต่เขากำลังจะว่าในเชิงหลักการว่าการทำคือประเทศไทยเป็นครัวของโลกเนี่ยถามว่าข้าก็ได้ขายกินก็ได้ขายจากใครได้ขายไอ้ยังนี่ที่เป็นของกินเนี่ยประเดี๋ยวนี้เขาใส่กล่องใส่อย่างเนี่ยส่งไปเมืองนอกเมืองนากันเป็นของเล่นไปเลยเขาอะคิดได้ก่อนแต่เขาลงมือจ้าเนาะครับละปูนเนี่ยยังใดเหี้ยเนี่ยผมว่าเหมาะสำหรับเป็นเมืองที่ดินดำน้ำชุ่มเหมาะสำหรับเป็นเมืองทำมาหากินแต่ที่ยังที่ภาคประชาสังคมส่วนหนึ่งได้อู้ไปแล้วแค่น้ำกวงเขายังรักษาผมได้มันอยู่ในจังหวัดละปูนนี่แค่15หรือ20กิโลเมตรตานะมันไหลลูกดอยสะเก็ดไหลลูกดอยพุ่นน่ะตังวันออกล่ะแม่ลาวเนี่ยดอยนางแก้วเนี่ยไหลเลาะแม่โจ้ไหลเลาะตังสันทรายมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 70% อยู่บ้านเฮาสัก 30% มาถึงด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าน้ำกวงที่มาอยู่ลำปูนเนี่ยมันบัจใจน้ำกวงเพื่อการเกษตรตาฟังมันสูงมันกลายเป็นน้ำกวงที่จะเอามาขึ้นใจกับอุตสาหกรรมผ่องเอามาใจกับการชำระล้างสิ่งสกปรกเอามาไว้ประดับเมืองผ่องมันก็จะถึงศพทาก็จะถึงน้ำปิงละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะหันว่าโอ้ตัดนี่มันตีปะของแม่น้ำทาตีปะกันของแม่น้ำลี่ตีปะกันของน้ำแม่ขานน้ำแม่วางมาค้อนกันอยู่เนี่ยย่านละปูนเนี่ยนักนักมันเป็นแอ่งที่ลุ่มที่ขนาดใหญ่แอ่งกระทะเชียงใหม่ลำปูนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาบัดเลือกคือดีเขาบัดสร้างผังเมืองในเมื่อออกแบบเป็นสีชมพูออกแบบเป็นสีเขียวออกแบบเป็นสีม่วงต้องพัฒนาพื้นที่3พื้นที่เนี่ยอย่างกรณีสีเขียวเนี่ยถามว่าเป็นพื้นที่สีเขียวแต่น้ำเมืองบ่เคยแปลงน้ำแม่บ่เคยทำอ่ะตีสูบน้ำขนาดใหญ่เดียวน้ำกวงขึ้นมาใจกับการเกษตรก็ไม่เคยมีถามว่าเฮาไปเมาคิดอันยังกันอยู่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้จวนกันไผที่มีความคิดความอ่านว่าถ้าอยากจะสร้างเมืองลำปูนคือเป็นเมืองดินดำน้ำจุ่มเป็นแหล่งอาหารทรงขายดูแค่กาดหนองดอกนี่ก็โหแล้วครับบอกโอ้พืชพันธุ์ธัญญาหารย่านนี่มันเจนน้อยวันวันนี้รถไหลกันเข้ามาเพื่อจะเอาพักไม่ใส่เครือมาขายแกเนี่ยถ้ารับตาขึ้นว่าถ้ามันเป็นของคนละปูนเกือบทั้งหมดหรอมันจะม่วนมอกได้เป็นละปูนเนี่ย 30% เป็นเจียงใหม่เนี่ย 30% เป็นแม่ฮ่องสอนเนี่ย 10%เนี่ยย่านเนี่ยเอาครัวเอาอย่างมาขายที่ลำพูนเนี่ยสร้างเมืองขึ้นเป็นเมืองดินดำน้ำชุ่มดอยก็จะเขียวขจีบ้านตะวันตกลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำแม่ขานลุ่มน้ำแม่วางก็จะเต็มไปได้ที่เกษตรฝั่งตะวันออกพอน้ำแม่ที่น้ำแม่ตีบแม่ท้าต่งหัวจ้างลี่ก็จะเป็นดินแดนที่ผลิตแต่บัดเดียวนี้เกษตรกรน้ำตาพระยาตกเนี่ยเต่าใดก็เป็นหนี้เต่าอันนี้ปัจจัยความผิดของเปิ้ลนะครับเฮาทั้งหมดเนี่ยปิงส่วนราชการส่วนอย่างจะต้องมาเห่งคิดเฮาผ่านการมีผู้ว่ามาหลายสิบคนจะต้องวางแผนบ้านเมืองอย่างเป็นระบบอย่างว่านะครับมันบ่ใครตันกันเพราะว่าบางคนมีความหู้นักก็กักความหู้ไว้เหียก็เอากันมาคือคนอื่นหู้แล้วก็บางอย่างที่เป็นพิษเป็นภัยก็บ่บอกนะครับมันเนี่ยบ้านเมืองมันก็มือไผ่ยาวสาวได้สาวเอาซึ่งอันนี้เขาต้องช่วยกันนะครับทางภาคประชาสังคมนี่ยินดีจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับราชการเดี๋ยวผมจะมาอู้ว่ามันมีองค์กรอย่างกำลังเนี่ยอย่างพ่องนะครับแต่ว่า
เนี่ยจะคือฟังเพลงต่อไปเนี่ยมันคือเพลงขุนเขาย่าเยือกย่าเยือกนี่ให้แปลว่าหนาวเนาะหิมะหนักเสร็จแล้วในเพลงมันบอกว่าชีวิตนี่นะมันมีวันสิ้นมันมีวันดับมันมีวันตายแต่ท่ามกลางการมีชีวิตเนี่ยมันเสียอย่างเดียวคนเนี่ยบอกหูจักปอลองฟังบ่ดีๆนะครับแล้วพี่น้องจะเข้าใจผมเอาเพลงนี้มาเปิดให้ฟังเพื่อจะยืนยันว่าโลกนี้ยังงามสำหรับคนที่มีความพอเพียงนะครับเดี๋ยวเราฟังครับ

ครับฟังตอนสุดท้ายนี่ก็จะได้กำกึดขนาดเลยบอกชีวิตมีวันสิ้นแต่คนไม่มีวันพอเนี่ยบ้านปอเมืองปอมันมีที่ไหนมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้ก็บอกว่ากันนะครับเกิดมามันมีภัยต้องไม่ได้ตันเหมือนขาทุกคนก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่ภายใต้ระบบบ้านเมืองเนี่ยตะกี้ในเพลงมันบอกว่าสังคมมันเนี่ยถอยหลังเข้าคลองนะครับกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมนะครับก็คนตีดีๆเนี่ยก็ถูกเหยียบถูกย่ำก็หายไปจากสังคมแต่คนที่เป็นนักเลงบ้องเป็นคนตีดุดันเอาเปรียบมันได้ดีนะครับปรากฏว่าล่ำรวยเป็นคนดีมีห่างแต่ก็เหยียบย่ำคนอื่นอยู่นะครับอันนี้เล่าให้ฟังเพลงเนี่ยก็อยากแก่เชิญชวนพี่น้องบ้านเฮาว่าฮอดเป็นหยังใครจะแย่อย่างก็ตามใจนะครับมันเป็นเมืองเสรีภาพแต่ว่าในสังคมละปูเนี่ยประเด็นนี้กลุ่มเครือข่ายสวัสดิการสังคมเนี่ยท่านอันปหลวงไก่นะครับสมนึกดำรงมณีเปิ้นเป็นประธานอยู่นะครับโอ้เปิ้นสร้างกองทุนหมู่บ้านกองทุนสวัสดิการเนี่ยทั่วทุกตำบล51กว่าตำบล57เทศบาลเนี่ยมีเงินเอาออกมีเงินเอาไปช่วยคนที่เกิดวันนี้เปิดจ่ายสตังค์เลยคนบัดสบายเปิดจ่ายสตังค์ไปหาหมอเลยเนี่ยสังคมอย่างเงี้ยครับเป็นสังคมดีสังคมดีบ่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างมีไอวิทย์จิรทีพนะครับไอจิรทีพนี่เป็นเลขาอาจารย์ล่าอยู่ตั้งป้ายเหวนะครับเคยเป็นครูด้วยกันมาปีล่านี่นะเปิ้นช่วยกันแม่กำนันระเบียบนี่แม่กำนันระเบียบที่อยู่อันตังสปุงตังป่าตานอันนี้เปิ้นก็แข็งแรงก็ตอนนี้เปิ้นกำลังฟื้นฟูกำลังสร้างระบบการเงินใหม่ซึ่งมันจะเป็นร่มใหญ่สำคัญสำหรับปีน้องเจ้าละปูนก็อยากแก่คือปีน้องเจ้าละปูนได้ช่วยกันนะครับอย่าไปคิดว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการคล่ำคลึโบราณแต่มันจะเป็นรัฐสวัสดิการในอนาคตนะครับอันนี้เราฟังอันนี้องค์กรหนึ่งสำหรับแผ่นองค์กรหนึ่งก็คือองค์กรของอคุณจรูนคำปันนาอันนี้เป็นเครือข่ายของอันภูมิปัญญาเปิ้นพยายามสะสมภูมิปัญญาการรักษาป่าการรักษาไม้แล้วก็มีกลุ่มของน้องยุพาเนี่ยน้องยุพานี่อยู่เมืองลี่เป็นประธานผู้ติดเชื้อเปิ้นไม่ใช่เป็นประธานผู้ติดเชื้อธรรมดาเป็นผู้ประธานผู้ติดเชื้อระดับประเทศเพอจะได้รางวัลแม็กใจใส่เนี่ยเนื่องยุพานี่นะเปิ้นทำงานเพื่อผู้ติดเชื้อและบัดต้องการให้คนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นเปิ้นพยายามรณรงค์ต่อสู้กับปีน้องจังหวัดลำพูนเนี่ยอย่างหนักอันนี้มาเล่าให้ฟังนี่องค์กรที่สององค์กรที่สามเป็นองค์กรสถาบันวิจัยนะครับอันนี้ก็อาจารย์ใต้วันเพ็ญพลินทากุลเนี่ยก็เป็นภูมิในการสถาบันวิจัยหริพุนชัยอยู่ก็ทำหน้าที่วิจัยค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเมืองละปูนเกี่ยวกับป่าชุมชนเกี่ยวกับหมอกควันอันนี้ทำอย่างแข่งขันสถาบันวิจัยนี่ถือว่าเป็นสถาบันแนวหน้าของจังหวัดละปูนนะครับมีอย่างไรเดี๋ยวผมก็เล่าไปนอกนั้นก็มีเช่นไอ้บัญญัติตานาวศรีซึ่งอดีตนายกตำบลต้นหงเปิ้นก็รณรงค์เรื่องคืนน้ำใสให้น้ำกวงนะครับไอ้มอยคุณกำมลทิฉลาดอันนี้เปิ้นกำลังจะผลักดันแนวคิดครูบาศรีวิชัยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเมืองละปูนไอ้จอดนะครับไอ้จอดนั่นเปิ้นชื่อว่าเนี่ยพออูไปเล่งไปนี่จำบ่ได้ไอ้จอดเนี่ยนะครับเปิ้นในอดีตที่ปรึกษานายกอบจตอนนี้เปิ้นออกมาเป็นประธานสภาพลเมืองอันนี้ก็ถือว่าจื่อกมลจื่อกมลยะทงอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจที่ออกมาช่วยกันมีโครงการของภัยแผนโครงการของป้าดาวนั่นก็คือเครือข่ายเกษตรกรรมอย่างยืนอันนี้ไปเกาะกลุ่มลุมลากับปี่น้องเกษตรกรเพื่อลุกขึ้นมาปลูกผักปลอดสารพิษบาดใจสารเคมีในจังหวัดละปูนอย่างเงี้ยได้ก่อมาเดี๋ยวนี้เปิ้นเนี่ยได้เป็นเกิน50หมู่บ้านละนะครับจะถึง100สักวันละ
ถ้าบ้านหมู่นี่สามารถช่วยกันเกาะกลุ่มลุ่มล้ำแบบปลูกพืชสารพิษปลูกผักในบ้านกินเอาผักมาขายคนก็จะสุขภาพดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายเกษตรกรรมอย่างยืนสถาบันวิจัยอริบุญชัยอู้ไปแล้วเครือข่ายไอ้พี่ลุนจันทร์ธรรมอันนี้เป็นอยู่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งสถาบันเนี่ยอยู่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลก็รวมตัวประชาชนขึ้นมาช่วยมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับเป็นห้องบ้านเอื้ออาทร บ้านที่ช่วยกันนะว่าไถ่ใจกำพิษบ้านเอื้ออาทรเนี่ยไอ้พี่ลุนจันทร์ทำและน้องวรัญญานี่เป็นกระทำภัยพิบัติเวลาน้ำท่วมน้ำอย่างวันนี้ถ้าจะได้กาองค์กรมอกอีครับก่อนยังมีแห่มนักขับผักประชาสังคมที่ทำงานในลำปูนพ่อหลวงนงนะครับพ่อหลวงสุกแก้วนะครับพ่อหลวงสุกแก้วนี่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องที่ดินรกร้างว่างเปล่าแล้วชาวบ้านที่มีที่ดินเนี่ยพ่อหลวงสุกแก้วเนี่ยก็ชวนพี่น้องชาวบ้านว่าไปเซาะที่ดินที่มันเป็นของหลวงที่ของที่ถูกทอดทิ้งของที่มีเจ้าของอยู่เนี่ยมาแปลงโฉนดที่ชาวบ้านเรียกว่าโฉนดชุมชนเพื่อจะทำชาวบ้านเป็นเจ้าของที่ดินด้วยกันนะครับวันนี้อูรายละเอียดนักก็ได้แต่นี่คือ NGO ก็ว่าได้ภาคประชาสังคมก็ว่าได้ทุกคนลุกขึ้นมายังปลวงมืดนะครับปลวงเสาดีอยู่บ้านห้วยหอมเปิ้นก็พยายามผลักดันประเด็นป่าชุมชนของเปิ้นประเด็นโฉนดชุมชนของเปิ้นเพื่อจะให้เจ้าบ้านได้เป็นเจ้าของที่ร่วมกันเนี่ยครับการคิดเรื่องโฉนดเนี่ยถ้าคิดบัดตันนะคิดบัดได้ไล่บัดตันเนี่ยก็จะป้ากันเข้าใจผิดแต่ความจริงแนวโน้มเหมือนถ้าบ้านหนึ่งจองใดเนี่ยถ้าโฉนดทั้งหลายกลายเป็นโฉนดชุมชนมันจะยั่งยืนมันบาดถูกเอาไปขึ้นไปขายให้ตีนแขกในอย่างต่างๆมาได้เอาไปขายเพื่อนเอาไว้ใจกันในชุมชนถ้าจะขายจะขายก็เอาขายให้คนบ้านหนึ่งจองเดียวกันตี้ก็จะวันอยู่ในลำปูนเนี่ยวันนี้กระแสโฉนดชุมชนเนี่ยก็บักไข่มีคนสนับสนุนก็ร้องช่วยกันคิดแต่ครับเผื่อมันมีโอกาสก็ช่วยกันนอกจากนั้นก็มีกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรในไอ้ภาวนุพงษ์ชัยวันเป็นประธานนะครับสิ่งต่างๆแล้วนี่มันทำมือหันว่าคนละปูนมาได้บินหลังต่ำกันคนละปูนหันหน้าเข้าหากันเพื่อจะสร้างบ้านแปลงเมืองก็เพียงแต่ว่าต้องเรียกร้องราชการว่าขอแปลงพื้นที่ให้กับพรรคประชาสังคมเพื่อให้เขาจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านแปลงเมืองครับวันนี้ผมกับคุณณัฐพงศ์ก็อยู่มาจนถึง56นาทีแล้วเหลือเวลาน้อยเดียวก็อยากจะเปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ผมก็คงจะต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีและวันศุกร์หน้าในรายการหอมแห้งแปลงละปูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยพร้อมเล่าจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้น
6: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายมาโคเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยโดยได้แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันและอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้ของกำหนดเวลาแล้วขณะเดียวกันนายมาโคยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยจึงได้ย้ำจุดยืนว่าไม่ใช่ไทยไม่ต้องการเจรจากับกัมพูชาแต่การเจรจาต้องมีความจริงใจไม่ใช่การเล่นเกมสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาแบบที่กัมพูชาทำปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หอการค้าไทยประเมินภาษีสหรัฐร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าท ังนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออกและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูง
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Foods Market และ Trader Joe's ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่าย
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: 12 13ชิ้นไหนน่ะครับพี
15: ่ตำรวจจะมา
14: เดี๋ยวนะครับผม

0: ปีใหม่นี้กลับบ้านปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกเข้มข้น5มาตรการตรวจเข้มทั้งรถและคนขับตามเช็คลิสต์พบไม่พร้อมพ่นห้ามใช้เปลี่ยนคนขับทันทีติดตามการขับขี่รถสาธารณะด้วยระบบ GPS ตลอด24ชั่วโมงขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัด
1: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

0: นับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันครับดำเนินรายการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์พบกันตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้อยู่กับผมนายอธิคมสิงห์คำจากแผนกงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับช่วงนี้คุณผู้ฟังคงจะได้เห็นข่าวผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากการถือกรรมสิทธิ์รถเกินจำนวนที่กำหนดไว้นะครับเช่นมีรถยนต์หรือมีรถจักรยานยนต์หลายคันบ่อยๆนะครับซึ่งมาจากหลายๆสาเหตุและสาเหตุที่พบมากๆก็จะมาจากการที่เจ้าของรถคันนั้นได้ขายรถดังกล่าวไปแล้วแต่ไม่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์รถคันนั้นนะครับทำให้ยังมีชื่อเป็นเจ้าของรถอยู่เนื่องมาจากวิธีการซื้อขายรถคันนั้นมีหลายๆแบบขึ้นอยู่กับการตกลงกันของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์รถขั้นตอนวิธีการและการเตรียมเอกสารต่างๆกันครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงนี้ของรายการนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงลักษณะของการโอนกรรมสิทธิ์รถกันครับการโอนกรรมสิทธิ์รถคือการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถจากคนเดิมให้เป็นชื่อเจ้าของรถใหม่เมื่อมีการตกลงซื้อขายกันหรือโอนรถแบบยกให้โดยไม่มีการซื้อขายด้วยก็เช่นกันนะครับเช่นการโอนรถที่เจ้าของเสียชีวิตให้กับผู้รับมรดกหรือบิดามารดาโอนให้ลูกหรือการโอนรถให้สามีภรรยานะครับการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆได้แก่การโอนโดยตรงและการโอนลอยเมื่อถามว่าการโอนโดยตรงกับการโอนลอยต่างกันยังไงนะครับการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของโดยตรงคือการที่เจ้าของรถเก่าและเจ้าของรถใหม่ไปโอนรถด้วยกันต่อหน้านายทะเบียน

ที่สำนักงานขนส่งนะครับซึ่งรถคันนั้นจะต้องมีสภาพที่ตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนรถหากไม่ตรงก็จะต้องทำการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและหากมีการดัดแปลงเพิ่มเติมก็จะต้องมีการนำรถไปตรวจสภาพก่อนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องนะครับยกเว้นรถที่เช่าซื้อหรือรถที่ซื้อขายจากไฟแนนซ์รถประเภทนี้ไม่ต้องมีการตรวจสภาพนะครับแล้วก็ลักษณะการโอนรถโดยการโอนลอยคือการที่เจ้าของเดิมของรถเซ็นเอกสารมอบอำนาจให้เจ้าของใหม่ไปดำเนินการเองและต้องดำเนินการภายใน15วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายกันมิฉะนั้นจะมีค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทเนื่องจากดำเนินการล่าช้านะครับการที่ผู้ขายมอบเอกสารให้ผู้ซื้อไปดำเนินการโอนรถเองนั้นโดยจะมีการเซ็นทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้แล้ววิธีการนี้เป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาและสะดวกนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าผู้ซื้อยังไม่ได้โอนรถเป็นชื่อของตัวเองหากนำรถคันนั้นไปกระทำการผิดกฎหมายคนที่จะรับผิดชอบก็คือคนที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถคันนั้นอยู่นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับผู้ที่ซื้อรถไปก็มีโอกาสที่จะได้รถย้อมแมวหรือรถที่มีประวัติไม่ดีเช่นกันนะครับ3เหตุผลใหญ่ๆที่ไม่ควรทำการโอนลอยนะครับข้อ1นะครับเราอาจจะเสี่ยงได้รถผิดกฎหมายโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนนะครับข้อ2นะครับอาจจะเสี่ยงโดนเก็บภาษีรถย้อนหลังหากรถคันนั้นยังไม่ได้ทำการเสียภาษีประจำปีนะครับข้อที่3นะครับเราอาจเสี่ยงได้รถที่เคยชนหนักๆมาแล้วหรือรถที่สภาพไม่ดีหรือรถที่มีประวัติที่ไม่ดีมาก่อนโดยที่เรายังไม่ทราบข้อมูลมาก่อนนะครับหากผู้ซื้อยังไม่ได้ดำเนินการโอนเมื่อนำรถไปทำการผิดกฎหมายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกันนะครับเราคนซื้ออาจจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการไปดำเนินการหากเราไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าครับฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันต่อครับช่วงนี้เราจะพูดถึงเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถและขั้นตอนในการนำรถไปตรวจสภาพเพื่อโอนกรรมสิทธิ์กันนะครับสำหรับการโอนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แบบทั่วไปนั้นให้เตรียมเอกสารดังนี้นะครับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถนะครับเล่มจริงรถจักรยานยนต์จะเล่มสีเขียวถ้าเป็นรถยนต์จะเล่มสีน้ำเงินนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้องนะครับสัญญาซื้อขายรถใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีถ้าหากมีนะครับสำเนาใบมรณบัตรของเจ้าของรถเดิมกรณีที่เจ้าของรถเดิมเสียชีวิตพร้อมแนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนานะครับโดยต้องดำเนินการภายใน15วันเอกสารข้อนี้สำหรับการรับโอนมรดกเท่านั้นนะครับและสำหรับการโอนโดยการยกให้เช่นสามียกให้ภรรยาต้องเตรียมใบทะเบียนสมรสไปไว้ด้วยนะครับหรือบิดามารดายกให้บุตรก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งบิดามารดาและของบุตรด้วยนะครับแล้วก็จะมีหนังสือสัญญายกให้นะครับแบบคำขอโอนและรับโอนแบบนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกหรือมาขอรับโดยตรงได้ที่สำนักงานขนส่งนะครับกรอกข้อมูลและลงนามให้เรียบร้อยหนังสือมอบอำนาจใช้เฉพาะกรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สะดวกไปดำเนินการเองนะครับสำหรับวิธีการโอนรถแบบโอนโดยตรงทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องไปโอนทะเบียนรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถคันนั้นจดทะเบียนเอาไว้นะครับแล้วต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับเมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งนะครับต้องไปที่สำนักงานขนส่งพื้นที่เดียวกับที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้ตามที่อยู่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถนะครับหรือที่ขออนุญาตแจ้งใช้รถไว้ตามพื้นที่นะครับหรือหากจะย้ายรถข้ามจังหวัดสามารถไปแจ้งย้ายปลายทางที่สำนักงานขนส่งได้เลยนะครับนำรถและเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่ช่องตรวจสภาพรถเมื่อตรวจสภาพรถผ่านแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินอากรหรือการประเมินราคาซื้อขายรถนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนำเอกสารพร้อมใบคู่มือจดทะเบียนไปยื่นที่งานทะเบียนต่อครับรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกในรายการเล่มทะเบียนหน้าใหม่จากนั้นชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับเล่มคืนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช่นการโอนค่าธรรมเนียมจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่100บาทค่าคำขอ5บาทค่าตรวจสภาพรถ50บาทสำหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์10บาทแล้วก็มีอากรการโอนรถนะครับจะคิดที่ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินรถคันนั้นๆ นะครับเช่นรถยนต์ราคา 100,000 บาทเราจะต้องจ่ายค่าอากร500บาททั้งนี้อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆตามเงื่อนไขของรถแต่ละคันด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับสำหรับข้อควรรู้เกี่ยวกับการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของรถนะครับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ต้องยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาตามที่ระบุในใบคู่มือทะเบียนรถตามที่อยู่เจ้าของรถหรือตามที่แจ้งขออนุญาตใช้รถไว้ตามเขตพื้นที่นะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนต้องไม่หมดอายุภาษีรถและพรบ.ต้องไม่ขาดนะครับหากเป็นห้างร้านหรือบริษัทต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือบริษัทและต้องมีอายุไม่น้อยไม่เกินกว่า6เดือนนะครับแบบคำขอโอนและรับโอนถ้าลงวันที่แล้วเมื่อเราไปดำเนินการล่าช้าเกินกว่า15วันเราจะต้องเสียค่าปรับล่าช้า200บาทนะครับและข้อสำคัญนะครับการเซ็นสำเนาถูกต้องที่เอกสารโอนรถนะครับครั้งที่มีการโอนเล่มทะเบียนรถเราควรเขียนคำกำกับว่าใช้เพื่อดำเนินการโอนรถยนต์หมายเลขทะเบียนตามที่ระบุในเล่มทะเบียนนะครับกำกับไว้ที่เอกสารสำเนาทุกฉบับนะครับเพื่อป้องกันการนำสำเนาไปใช้ในทางอื่นโดยที่เราไม่ยินยอมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้และหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยตรงที่สำนักงานขนส่งทางบกและหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยตรงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือช่องทางอื่นๆในทุกช่องทางนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ครับทางคลื่นวิทยุ FM 95 MHz หรือทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้นะครับดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กว่า60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจโดยอ้างปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาวทีมชาติไทยเตรียมชิงเหรียญเงินกับญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3สายทางน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกมาริชโยรายงาน
0: วุฒิสภาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อส่วนรวมนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระราชกุศลและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเฉ ช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โอกาสนี้ได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ
3: นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝั่งประถมศึกษาอำเภอหัวหินโดยมีการประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหินส่วนบริเวณภายในโรงเรียนวังไกลกังวลมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้แก่การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่โรงพยาบาลหัวหินจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาการรับบริจาคโลหิตพร้อมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่พึงมีและไม่กระทบการศึกษาน
4: ายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือการได้รับในสิ่งที่พึงมี ในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
5: ต้องการให้ทุกคนยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแก้ยื่นอุทธรณ์ครับอย่าเพิ่งลาออกการเรียนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้เราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีเห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เรากำลังเดินหน้าแก้ไขเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
4: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐขณะเดียวกันขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ประชาชนพอใจที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด
6: นายจิรศักดิ์ปุ๋ยหัวโทนพ่อค้าเวอร์ติ้งไข่ปิ้งขาเปร่ย่านตลาดห้วยขวางกล่าวว่าเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วและครั้งนี้ก็ได้รับสิทธิอัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทำให้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินเดือนละ300บาทซึ่งเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกยาสระผมยาสีฟันขณะที่เพื่อนบางรายโดนตัดสิทธิ์ในรอบนี้แต่ทุกคนก็เข้าใจและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
7: ที่ได้มาตั้งแต่รอบแรกเลยไม่โดนตัดสิทธิ์สักทีคือผมมันที่หนึ่งเลยฐานะยากจนก็ดีใจอ่ะไม่โดนตัดสิทธิ์ผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยเองอ่ะ300บาทมันอยู่ในบัตรนะลอกไปรูดของใช้ไงเราก็ต้องประหยัดทางอื่นไม่ต้องฟักเงินซื้อเราก็เอาบัตรมันเป็นแลกของใช้ผมว่ามันก็เข้าตามเงินเพราะว่าปุ่มเปราะบางพวกที่ยากจนรายได้ต่ำสุดๆจะให้เขาให้ทุกคนมันก็เห็นใจเขาอยู
6: ่ด้านนางสาวสมจิตทุ่งสโรประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่ารอบนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีประวัติเงินหมุนเวียนในบัญชีเกินเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากกรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลานโอนเข้ามาและถอนคืนไปหมดแล้วโดยได้ติดต่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์และเข้าใจดีเพราะอยากให้คนที่ขัดสนจริงๆได้รับสิทธิ
8: ์เพราะได้มานานแล้วไม่ใช่ได้ตอนนี้ได้มานานแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้มาทบทวนที่ธนาคารเนี่ยจริงเราได้300นี่นะมันเฉพาะตัวเราเพราะว่าหลานเราก็ไม่พึ่งอะไรไม่ได้เราก็ช่วยตัวเราเองแต่เราอาศัยเขาอยู่เข้าใจเราบอกว่าให้ไปได้คนจนจริงๆเลย
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของไทยไม่ใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุด แต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามวันนี้สหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับโดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและอีก37ประเทศรวมถึงเวียดนามและจีนในอัตราร้อยละ 12.5 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 10ภายใต้มาตรา122ซึ่งหมดอายุในวันนี้โดยมาตรการภาษีในครั้งนี้ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้โดยกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายหอการค้าไทยประเมินหากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
5: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นรุนแรงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาทต่างต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาทกบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเข้ามาสนับสนุนพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเชื่อว่าสถานการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักเตาตันหยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะโดยเชื่อว่าทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และภายหลังเกิดเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักตันหยงนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมายขณะที่กระแสเรียกร้องให้ทบทวนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคเก้าจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นเรื่องของการปรับแผนและมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่การสะท้อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีในการพิจารณาโยกย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า13คนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นิสสันที่ถูกเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีดำและมีการซื้อขายต่อกันหลายทอดโดยไม่โอนทะเบียนล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าน
11: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ2เหตุการณ์ได้แก่เหตุลอบวาง

0: จะจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี
2: ้นางสาวนลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ถือบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายได้เดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรม3แห่งในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและอาจใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทารวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการตรวจสอบการดำเนินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยขณะที่การตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้กรมการปกครองได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาน
3: ายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF โดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะไม่พูดคุยและดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลหรืออันคลอสจึงถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเอง

0: สิ่งที่พยายามพูดก็คือว่าเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราก็เลยตกลงในแนวทางไว้แล้วจากการประชุมผู้นำที่เซบูว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องตรงนี้เขาไม่คุยเลยเข้าไปสู่กลไกประนอมพักมึงครับเมื่อเขาไม่คุยเราตกลงแล้วแล้วยังไงฮะพอเรื่องทางบกเขาอยากจะพูดคุยทวิภาคีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาปิดประตูก็ในเมื่อทางทะเลเขาไม่เอาด้วยเขาไปสู่กลไกเนี้ยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยแต่การกระทำของเขาเนี่ยก็คือปิดประตู
1: ขณะเดียวกันนายปรักษ์สุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมและใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกันซึ่งเป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมุมมองของไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้มองว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมทั้งการยั่วยุด้วยดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับด้านนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์ในอัตราร้อยละ 12.5 พร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับและการขึ้นภาษีจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจทั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐเคยยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีหลายรายการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องดำเนินการสอบสวนนานหลายเดือนก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายการค้าปี2517ในการออกมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม
2: ่นายฮันส์กรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติหรือ UN ประจำเยเมนออกแถลงการที่แสดงความกังวลถึงกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาเริ่มการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอีกครั้งและประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีนายกรุนเบิร์กยังเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นการบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพและทำให้เยเมนกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนปี2565ซึ่งมี UN เป็นคนกลางรวมทั้งดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของเยเมน
5: กระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและจังหวัดอาบิล่าทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของสเปนรวมถึงเมืองโตเลโดและกรุงมาดริดพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
2: ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่3เมษายน2571ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ก่อนหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวรเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9ต่อ20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมนัดสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่ผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์และอนันต์นาทีพงศิริเลิศเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาและวิหารมุลูกูตลาจากอินเดียไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวกับปรัฐกรภาชีรัตที่ตัดเชือกชนะเจสซี่ชูกับดันเต้หว่องคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกง2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และซูเปอร์ไทเบรก 11-9ด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะคูไวเซวากับวันเย่จากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันโดยจะไปพบกับกฤษณารอดประเสริฐจากไทยที่จับคู่กับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียที่ตัดเชือกชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงกับจางเจียอี้จากจีน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ7ต่อ5แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามไป2ต่อ1เกม17 21 21 16และ21 15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับพูตี้กุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียไป0ต่อ2เกม17 21 14 21ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดไล่ตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานคู่มืออันดับ10ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21-19 21-11 ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่โอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับป่อป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกต้านความแกร่งของทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม11-21 19-21 ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียองคู่มืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 21-19 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับศึกหนักกับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนและประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักอย่างฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนโดยพนิชพลโชว์ฟอร์มสุดคมในเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21ต่อ17 แต่หลังจากจบเกมที่2ซึ่งพ่ายไป2-21พานิชพลได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการหน้ามืดทำให้หยุดติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3-0เซตล่าสุดลงสนามนัดที่2ส่งผู้เล่นชุดหลักนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรธนัทบำรุงพักดีณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำเกียรติภูมิรามศิลป์และตัวรับอิสระภัคพงษ์กว้างนอกโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-2เซต23-25 15-25 25-18 25-21 และ15-12ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่25กรกฎาคมเวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมนี้ก่อนรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2570ที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามแข่งขัน BMX Racing มาตรฐานระดับซูเปอร์คลอสแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียโดยยืนยันว่าขณะนี้ทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกโดยยศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากเพราะการมาที่ประเทศลาวไม่ต้องปรับตัวมากเนื่องจากมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยส่วนด้านแท็กติกที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมให้เพื่อที่จะสู้กับทีมชาติลาวอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่ประมาททีมใดในการแข่งขันแม้จะเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ก็จะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ส่วนเอเชียนเกมที่จะได้พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหวังว่าจะได้เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านณัฐพงษ์สายริยากองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ประมาณ80-90%เพราะยังมีเวลาซ้อมที่ประเทศลาวอีก2ครั้งซึ่งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยากแต่ทุกคนในทีมรวมตัวกันซ้อมและพยายามเต็มที่เป้าหมายคืออยากเป็นแชมป์แต่ก็ต้องดูกันไปนัดต่อนัดสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิคาดนาครายงาน
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะ ทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอเชิญเยาวชนอายุ 13-25 ปีส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งหรือ Thaitical Story เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ผ่านภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัลกว่า 530,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thai Story เรื่องราวไทยๆต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายท่านผู้ฟังคะการทำงานออฟฟิศทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีปัญหาสุขภาพที่ตามมาบางอาการเราคิดว่าเล็กน้อยเช่นปวดคอปวดไหล่หรือตาแห้งแต่ถ้าปล่อยไปนานๆอาจเป็น7โรคฮิตของคนวัยทำงานก็ได้ฉะนั้นเราควรรีบดูแลสุขภาพจึงมีข้อแนะนำวิธีดูแลตนเองแบบง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา 1. ออฟฟิศซินโดรมคือคอบ่าไหล่หลังตึงเรื้อรังถ้านั่งอยู่หน้าจอนานๆก้มดูมือถือบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดร้าวขึ้นศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือจัดโต๊ะทำงานให้ถูกท่าลุกพักทุกชั่วโมงและหมั่นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำถ้าเริ่มมีอาการชาลงแขนจัดสรีระโต๊ะทำงานจอระดับสายตาคีย์บอร์ดเมาส์ใกล้ตัวหลังพิงเต็มที่เก้าอี้รองเอวได้ลองพักทุกๆ 45-60 นาทีลุก 2-3 นาทีหากปวดนานเกิน2เดือนต้องรีบไปพบแพทย์ 2. พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือทำงานพิมพ์หรือใช้เมาส์เยอะๆอาจทำให้ชาและแป๊บที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิธีดูแลคือปรับตำแหน่งข้อมือให้อยู่ตรงไม่งอค้างใส่เฝือกพยุงเวลานอนและพักข้อมือเป็นระยะถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเริ่มกำของไม่แน่นควรรีบไปพบแพทย์อาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดคลายเส้น 3. เอ็นอักเสบจากการใช้งานซ้ำการใช้มือหรือข้อมือซ้ำๆทำให้นิ้วติดสะดุดเจ็บจี๊ดวิธีดูแลคือพักการใช้งานประคบน้ำแข็งดามนิ้วหรือข้อมือชั่วคราวและออกกำลังเส้นเอ็นแบบช้าๆถ้าเจ็บเรื้อรังอาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าฝืนทำต่อเวลาที่เริ่มเจ็บ 4. กระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท จากการนั่งนานยกของผิดท่าหรือกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงอาจทำให้ปวดคอปวดหลังหรือร้าวลงแขนขาวิธีดูแลคือออกกำลังกายเสริมแกนกลางเลี่ยงการนั่งเกินชั่วโมงและรักษาน้ำหนักตัวถ้ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงหรือกลั้นขับถ่ายไม่ได้ต้องพบแพทย์ทันที 5. ตาแห้งการจ้องหน้าจอนานๆทำให้กระพริบตาน้อยลงเกิดตาแห้งแสบตาหรือปวดศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือใช้กฎ 20-20 ทุกๆ20นาทีมองไกล20ฟุต20วินาทีจัดแสงและจอให้เหมาะสมและใช้โหมดตัวอักษรใหญ่แทนการก้มหน้าจอเข้าใกล้จอถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรตรวจสายตาและปรึกษาจักษุแพทย์ 6. โรคกระเพาะและกรดไหลย้อนการกินไม่เป็นเวลารีบกินหรือกินดึกทำให้แน่นท้องแสบร้อนท้องหรือเปรี้ยววิธีดูแลคือกินให้ตรงเวลาเคี้ยวช้าๆงดนอนหลังอาหารทันทีและลดอาหารกระตุ้นเช่นกาแฟอาหารมันแอลกอฮอล์ 7. ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ไม่ได้มีแค่ร่างกายที่ล้าแต่ใจเราก็ล้าได้เหมือนกันทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักทำให้เหนื่อยทั้งกายใจสมาธิหายนอนไม่หลับและหมดแรงบันดาลใจวิธีดูแลคือกำหนดเวลางานให้ชัดพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นออกกำลังกายเดินเล่นหายใจลึกๆหรือหางานอดิเรกเติมพลังสุขภาพคนทำงานไม่ได้แย่เพราะงานอย่างเดียวแต่เพราะเราปล่อยให้ร่างกายไปนานๆมากกว่าอาการเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่เป็นไรถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการลองพักสายตายืดกล้ามเนื้อหรือจัดเวลาพักเล็กๆทุกวันสุขภาพดีสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำเสมอนะคะจบบทความประจำวันเรื่อง7โรคคิดของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
14: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างความศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: กฟผ.ชวนทำความเข้าใจยิ่งร้อนใช่ว่าโซลาเซลล์จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ชวนทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซลาเซลล์ที่หลายคนอาจยังเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยแม้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนแต่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาเซลล์คือปริมาณแสงแดดหรือความเข้มแสงไม่ใช่ความร้อนของอากาศแผงโซลาเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์แต่ไม่ได้หมายความว่ายิ่งอากาศร้อนมากเท่าใดจะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้นเสมอไปเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของแผงลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงตามไปด้วยโดยทั่วไปแผงโซลาเซลล์จะทำงานได้ดีเมื่อมีแสงแดดเพียงพอและมีการระบายความร้อนที่เหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายพื้นที่แม้อากาศไม่ร้อนจัดแต่มีแสงแดดสม่ำเสมอก็สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนติดตั้งโซลาเซลล์ควรเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงตลอดวันหลีกเลี่ยงจุดที่อาจถูกบดบังด้วยต้นไม้อาคารหรือเสาไฟฟ้ารวมถึงหันแผงไปทางทิศใต้และปรับมุมเอียงประมาณ 15-20 องศาเพื่อช่วยให้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้งนี้การติดตั้งอย่างถูกหลักวิชาการและมันดูแลรักษาแผงโซลาเซลล์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจได้ในระยะยาว
4: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: บนวลละอองแม่นวลน้องสาวน้อยปะบงบ่าวปะทอนยืนงงแม่ชมยงอย่ามางานแต่น้อง
1: สวัสดีครับผมณัฐกิติสารครับและทีมงานณัฐกิติสารแอนเดอร์เพอร์นะครับเนอร์ FM 95สวทละปูเนี่ยเปิ้นถึงเปิดเพลงม้วนม่วนดีเจกับอู้ดีมีสาระใครอยากฟังเพลงใครอยากขอเพลงโดยเฉพาะของณัฐกิติสารและของวงเดอะเพอร์เนี่ยขอมาได้เลยนะเปิ้นใจดีบ่มีกักแน่นอน FM 95สวทละปูครับ

0: เอา
1: ไป
0: บ่แม่นกาย
1: มันบาดใจแม่ยิงเมืองกุ้งไปปิกมา
0: โหแล้วรถเครื่องเฮาแล้วไอ
1: ้ผู้มันมีปัญหาผู้ก็มาเอาม
2: ีแฟนเป็นป้อหลวงจังแตกใบปันมีแฟนเป็นกำนันจังมีเมียน้อ
3: สวัสดีเจ้าน้องตัวดารณีศิลปินล้านนาลูกหลานคนละปูนเจ้าติดตามเพลงม่วนๆของตูได้ทางสวท.ลำพูน FM 95คลื่นนี้

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตโดยแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าในฐานะอดีตทหารที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบไม่มีสิ่งใดสร้างความเจ็บปวดได้เท่ากับการสูญเสียกำลังพลและย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องไม่สูญเปล่าทางนี้ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวขออภัยประชาชนหากการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องกำลังพลผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงใช้กฎอัยการศึกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วจังหวัด
9: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อความไม่สงบที่โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยรวมถึงจับกุมและควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำพร้อมกันนี้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์คุกคามต่อชีวิต สามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยปภิชานันท์เทพรักษ์สมทนราธิวาสรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มที่อาจพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ในวันนี้ที่ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับที่อาจทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งรวมถึงมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยน MNC ยังคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งและเขตจางพูของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมนี้จากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและอ่อนกำลังลงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณฟังเจ้าต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของความสุขนะเจ้ากับรายการสปาวาไรตี้ดีเจนุ่งหนิงอมรราชศรีพฤกษ์นะเจ้ามาปะกับคุณฟังทุกๆวันพัธและวันศุกร์เลยบ่ายสองถึงสามโมงนั่นเองนะเจ้าในช่วงเวลาแห่งความสุขกับเพลงลูกทุ่งนะเจ้ามาฟังเพลงผ่อนคลายนะเจ้าบรรยากาศการทำงานอย่างต่างๆตัวเนาะช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนเจ้าฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากต่างๆนะเจ้าก็คือระมัดระวังนะเจ้ากันใจรถใจถนนตัวเนาะพอเวลาฝนตกนะเจ้าก็จะทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถนะเฮาจะห้อยหันบ่ค่อยทีนะเจ้าเรื่องของ อุบัติเหตุรถสลงสแลบนี่ตัวเนาะนะเจ้าเพราะถนนมันลื่นเดี๋ยวความเป็นห่วงเป็นใยกันนะเจ้ากับวาไรตี้สวทลปูนเดี๋ยวฟังเพลงมวนๆตอนหนึ่งกันไปครับดีเจหนึ่งหนิงตัวเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าชุมนี่เนาะก็ถ้าใครที่เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆอันตอกแตกนี่นะตอกแตกอีกแบบเป็น TikTok อย่างต่างๆหรือว่าสื่อต่างออนไลน์อย่างเงี้ยเนี่ยจะเห็นลักษณะของการทำสัญญาณมือขอฮือ10รอบบีบแต่3ชาฮือนะตําตะลําตําแต้มนะนะอันนี้ตำรวจนะเจ้าตำรวจเปิ้นออกมาขอร้องเนี่ยเจ้าว่ากรณีที่มีการถ่ายคลิปวิดีโอฮือละออนน้อยเนี่ยยืนหิมตางหรือว่าขนาดอยู่ในรถเนี่ยจะเพื่อแสดงสัญลักษณ์มือฮือกับคนขับรถบรรทุกบีบแต่เป็นเสียงจังหวะ3ชาและก็นำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าเปิ่งก็ได้รับการร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนนะเจ้าจากกรณีดังกล่าวจำนวนมากเลยเนื่องจากเก่งบาจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับละอ่อนน้อยหรือว่าผู้ตีหลอกเรียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวนะเจ้าเพราะน้องจากจะทำให้ผู้ตีขับขี่รถยนต์ตีเป็นรถบรรทุกเนี่ยเสียสมาธิในการขับขี่แล้วเสียงแต่รถเนี่ยมันอาจจะก่อเกิดความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็เป็นการยืนหิมตางเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอขนาดอยู่บนรถอาจจะก่อเกิดอุบัติเหตุตีบขาดคิดได้ทั้งต่อตัวเก่าแล้วก็คนใจรถใจถนนเตือนนะเจ้าก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเจ้าบาสนับสนุนการกระทำดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งให้คำแนะนำแก่บุตรหลานแล้วก็เตือนไปยังผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกมาให้สนับสนุนการแสดงสัญลักษณ์มือขอเสียงแตรจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวตัวถ้าฝ่าฝืนนะเจ้าต้องระวังโทษปรับมาเกิน500บาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เนาะนั่นบีบแต่3ชาเนี่ยเจ้าตำรวจเป็นบอกว่างดเนอร์เนี่ยเจ้าของรถบรรทุกบีบแต่3ชาเนี่ยเจ้าเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าคนขับฝ่าฝืนไปปั๊บที่คนปั๊บไปขับที่คนปั๊บนะเจ้าที่บีบแต่เนี่ยปั๊บมาเกิน500บาทนั่นเองเนี่ยเจ้านำมาฝากคุณผู้ฟังกันตัวเนาะฟังมันก็มวนดีแต่ว่ามันจะก่อเกิดอันตรายเนาะก็เลี่ยงในการกระทำนี่ตัวเจ้าไปฟังเพลงกันต่อกับเรื่องราวของสปาบริตี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะเจ้าปีกมามีเรื่องราวดีๆของการดื่มน้ำเพียงพอทุกวันแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเจ้า

คือผู้ฟังเจ้าจือรายการก็ตึงบอกเนาะสปะวาไรตี้ก็สรรหาเรื่องท่านเรื่องนี้มาอู้คือผู้ฟังได้ติดตามภาพฟังกันตัวเนี่ยเจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์วันนี้คุณเติมน้ำให้ร่างกายแล้วหรือยังละกะละหูก็ว่าการดื่มน้ำเนี่ยนะเจ้านอกจากจะจำเป็นต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆแล้วก็ยังมีประโยชน์เจ๋งๆเลยดีๆต่อชีวิตประจำวันของเฮาตวยนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นการช่วยในการลดน้ำหนักช่วยในการลดสิวช่วยให้เข้าห้องน้ำได้สบายขึ้นนะเจ้าแล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยยังช่วยให้เฮามีชีวิตที่แฮปปี้อารมณ์ดีๆเห็นต่างหากโดยปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อวันคือประมาณ2ลิตรหรือว่า8แก้วนะเจ้าแต่ก็ขึ้นอยู่กับกิจวัตรของแต่ละคนแห่งกรรมนะเจ้าถ้าใครออกกำลังกายเป็นประจำก็ควรจะดื่มน้ำนักขึ้นตามด้วยปริมาณในการออกกำลังกายเนี่ยเจ้าก็คือกินน้ำให้นักขึ้นถ้าหูจะอีแล้วไข่ตีตอนนี้กำลังคอแห้งอยู่ปากแห้งอยู่นะเจ้าก็ฟังไปหาน้ำมาดื่มให้ร่างกายชุ่มชื่นกันไปเลยนะดื่มน้ำให้เพียงพอทุกๆวันนะเจ้าก็จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปได้ตัวนะเจ้าโดยเฉพาะเรื่องราวของน้ำหนักลดลงเน้อน้ำหนักเพิ่มดื่มน้ำเพิ่ม500มิลลิลิตรก่อนอาหารการเผาผลาญทำงานจะดีขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับคนดื่มน้ำปริมาณปกตินะเจ้าสิวน้อยลงก็คือเมื่อผิวของเฮาชุ่มชื่นก็จะลดการสร้างน้ำมันส่วนเกินบนผิวจะลดการเกิดสิวได้นะเจ้าขับถ่ายดีขึ้นก็อย่างที่บอกเนาะดื่มน้ำตอนเจ้าจะช่วยในการเคลื่อนไหวของลำไส้ช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นนะเจ้าปะว่าการขาดน้ำจะส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบนั่นเองนะน้ำเปล่านะหูฟังพักฟังเพลงกันต่อกับเรื่องราวของสปะวาไรตี้เจ้า

มาถึงช่วงใต้ของรายการนะเจ้าโซฟาออริตี้ตังสวทลปูน FM 95 DJ หนุ่งหนิงอมรราชศรีพฤกษ์เจ้าอยู่เป็นปืนกันไปอูจ๋าภาษาสปะบาเลตี้นะเจ้าแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งปิ๊กมาปะกันใหม่นะเจ้าเฮาจะปะกันวันพัดวันศุกร์เนาะนะเจ้าบ่าย 2 ถึงบ่าย 3ตังสวทลปูนวันนี้ DJ หนุ่งหนิงไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิณตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานจากิริยาเตนะณตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้งสองนายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเงินช่วยเหลือของเลขาธิการสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้งสองนายด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์เพื่อนำไปจัดสรรแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
7: นายพระดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกณฑ์การถือครองยานพาหนะและกลุ่มนักศึกษานอกระบบยืนยันว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมแต่ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และคัดกรองข้อมูลใหม่โดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่ มีถึง180ที่รับโครงการไทยช่วยไทยพักอยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์หรือบางคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับทำให้มียอดเพิ่มถึง 2,300,000 คนเป็นเหตุผลที่ทำให้สำรวจใหม่ทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำแต่ถูกดำเนินการทางกฎหมายและใช้บินภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนตักสิทธิ์ไปรับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริหารที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า65ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์พาสลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศผลิตภาพขวัญแสงสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: ิงเนี่ยเพราะเข้าใจไอ้
1: ทำไมจะไม่เข้าใจก็ตั้งแต่พี่มีเงินนะพี่เอาแต่เที่ยวแต่เที่ยวทุกวันแบบเนี้ย
0: แล้วมันเป็นอย่างความสุขของไอ้ถ้าปิงยังบ่ได้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูง
6: นายอาสพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเชิญปปช.ปปท.ปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากข้อมูลของปปช.พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ11รายโดยเชื่อว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการทั้งนี้ปปช.ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.มีหน้าที่ทวนคะแนนและส่งผลสอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รับรองรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับหลายหน่วยงานหลังสอบปากคำบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงของกสท.ที่มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มศว.กรณีส่งข้อมูลผู้สอบไม่ผ่านแก้ไขเป็นผู้สอบผ่านทำให้กรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3รายเพื่อป้องกันการตัดตอนข้อมูลการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีตำแหน่งระดับสูงขณะเดียวกันกรรมาธิการได้สอบถามถึงการขยายผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคคลทางการเมืองซึ่งปปช.ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกรอบเวลาการดำเนินการประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับมาตรฐานการไต่สวนคดีทุจริตวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการส่งออกนำเข้าและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากประมาณการเดิมร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ19ขณะที่ภาคการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ9โดยได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี2569อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึง 168.3 นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากขึ้นหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานระบุแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง
8: นางสาววณิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งนางสาววณิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยตนเองประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการทบทวนสิทธิผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าต้อนรับสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือนะเจ้าไปจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยทีมงานสวทเจียงไฮสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้อยู่กับดีเจหนูต่อยพรพรินทร์คุณมากและทีมงานเจ้าซึ่งแน่นอนทุกแปลง4โมงแรงเวลาดีนะเจ้าเฮาก็จะมาอู้จ่ากันนะเจ้าประสาคนเมืองเหนือเนาะว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างเกิดขึ้นพ่องนะเจ้าซึ่งช่วงแรกนี้ก็จะได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก่อนเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: สำหรับข่าวแรกนะเจ้าไปทางเจียงใหม่ไปก่อนเลยนะจังหวัดเป็นจังหวัดพี่ใหญ่นะเจ้าของภาคเหนือเฮานะเจ้าซึ่งในส่วนของจังหวัดเจียงใหม่เองวันนี้ที่สวนสัตว์เจียงใหม่เจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อมีการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเจียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองโดยที่สวนสัตว์เจียงใหม่นะเจ้าวันนี้ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเจียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่บริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมภายในสวนสัตว์เจียงใหม่โดยก็ได้รับเกียรติจากนายรัฐพลนาราดิศรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนน้องๆเยาวชนและก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนเลยทีเดียวโดยนายวุฒิชัยม่วงมันนะเจ้าท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เจียงใหม่บอกว่าสวนสัตว์เจียงใหม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเจียงใหม่ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวและก็สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนสำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือบริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณเชิงดอยสุเทพบนนะเจ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของสวนสัตว์เจียงใหม่โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้จำนวน740ต้นประกอบไปด้วยไม้ดอกและก็ไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นรวงผึ้งเหลืองเชียงรายทองอุไรชมพูผู้พิงนะเจ้าอินทนินประดูพิกุลแล้วก็มาฮอกกานีเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์เพิ่มความร่มรื่นและก็เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ตัวโดยภายหลังพิธีเปิดนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ท่านรัฐพลนราดิศรก็พร้อมด้วยกับผู้บริหารและก็หน่วยงานต่างๆได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วก็เยี่ยมชมพื้นที่สวนนกนครพิงเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและก็พัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและก็แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของสวนสัตว์เจียงใหม่ต่อยกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก็สอดคล้องกับแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่เป็นมรดกของจังหวัดเจียงใหม่และก็ประเทศชาติต่อไปนั่นเองนะเจ้าจากเจียงใหม่ก็ยังอยู่เจียงใหม่แต่ว่าไปต่างฝั่งกันพ้องเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เมืองฝางนะเจ้ามีการพนึกกำลังชุมชนจัดกิจกรรมทำฝ่ายชะลอน้ำโดยคำเจ้าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่งอนถวายเป็นพระราชกุศล28กรกฎาคมวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะเจ้าที่ชุมชนบ้านยางหมู่ที่12ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำฝ่ายชะลอน้ำดอยคำปี2569เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นรักษาระบบนิเวศและก็อนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิตและก็การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน แฮมย่างนึ่งยังเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมเณรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ74พรรษานายจิรศักดิ์คันธชุมพูเจ้าผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงที่1ฝางได้มีการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่องทั้งการปลูกป่าการสร้างฝายและก็การทำแนวกันไฟเพื่อฟื้นฟูและก็รักษาลุ่มน้ำแม่งอนให้มีความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในปีนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านหมู่บ้านยางหนองหมู่ที่12องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนหน่วยจัดการต้นน้ำแม่เพอกองกำกับการควบคุมผาดำหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางโรงเรียนบ้านยางแล้วก็โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางนั่นเองเจ้าจากเมืองฝางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจ้าจะไปตลาดปูนกันพ่องที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าเปิ้นก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเหมือนกันก็คือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวเจ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เจ้าวันนี้24กรกฎาคมนะเจ้าที่วัดบุพพารามหรือว่าวัดสบปะตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเนาะนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เจ้าโดยก็มีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าจิตอาสาพระราชทานและก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าได้บอกว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดโครงการในอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะเจ้าตลอดจนทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชนและก็สังคมนะสร้างความสามัคคีแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองเนาะโดยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่น้ำปิงหน้าวัดบุพารามสุปะก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติรวมไปถึงแหล่งอาหารโปรตีนตามธรรมชาติให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัวสำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้นะเจ้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปูนสนับสนุนสัตว์น้ำรวมแล้วเนี่ยจำนวน 200,000 ตัวก็มีทั้งปลานิล 20,000 ตัวปลาตะเพียน 30,000 ตัวปลาสุลต่าน 10,000 ตัวปลาจาด 10,000 ตัวปลาตะเพียนขาว 80,000 ตัวแล้วก็ปลาตะเพียนทองแหม 50,000 ตัวนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางน้ำแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปเจ้าจากลำปูนนะจ๊ะเราจะไปลำปางสองลำเนาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.แม่เมาะนะจ๊ะมีการแถลงข่าวความพร้อมการแข่งขันวิ่งแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะจ๊ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะนะเจ้าแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33โดยมีนายปกรณ์กันวัลลีปลัดจังหวัดลำปางนะเจ้าท่านนายสุชาติตุ่นแก้วผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายพิษณุพลประสานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีประธานหอการค้าลำปางนะจ๊ะแล้วก็มีสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทยตวยซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมรักองค์การกฟผ.แม่เมาะจังหวัดลำปาง สำหรับการแข่งขันแม่ม่อฮาฟมาราธอนถือเป็นรายการวิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดลำปางและก็ภาคเหนือจัดขึ้นเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะการแข่งขันระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจากระดับโรเลสเลเวลขอสุมาแต่เจ้าเลเวลเนาะนับเป็นสนามแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองในระดับสากลตั้งแต่ปี2567มาแล้วเจ้าสำหรับการแข่งขันในปีนี้เปิ้นกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทนะเจ้าฮาฟมาราธอนระยะ 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะ10กิโลเมตรฟันรันก็มีระยะ5กิโลเมตรนักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางวิ่งที่โดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอแม่เมาะผ่านโรงไฟฟ้าแม่เมาะเมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำห้วยเป็ดอ่างเก็บน้ำแม่ขามภูเขาหินปูนรวมไปถึงทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์บอกว่าจะเป็นดอกคอสมอสดอกคัตเตอร์และก็ดอกปะเทืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่ดังนั้นแล้วผู้ที่สนใจนะเจ้าสามารถเข้าร่วมรายการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์ของรายการเนาะหรือว่าท่านจะเข้าไปดูใน Facebook Fanpage แม่เมาะฮาฟมาราธอนก็ได้นะเจ้าจากลำปางไปทางแม่ฮ่องสอนเจ้ากรมทางหลวงแม่ฮ่องสอนแจ้งเหตุสะพานเบลลี่ชำรุดในทางหลวงหมายเลข108ตอนห้วยงูหนองแห้งรถเล็กบ่สามารถยังขอสุมาตะเจ้ารถเล็กยังสามารถผ่านไปได้อยู่นะรถน้อยเนาะเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะเจ้าเวลาประมาณ 23:00 น.ก็คือ 5:00 น.เนาะแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างสะพานโดยศูนย์ก่อสร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรบอกว่าต่อหม้อสะพานแบลลี่จุดก่อสร้างสะพานในทางหลวงหมายเลข108ตอนห้วยงูหนองแห้งช่วงระหว่างกม240+625ถึงกม240+675ซึ่งมีภาพประกอบแล้วเนาะโดนกระแสน้ำหลากทำให้จุดซับพอร์ตบริเวณฝั่งแม่สะเรียงเสียหายทำให้สะพานรับน้ำหนักได้น้อยลงส่วนแผนการดำเนินงานทางศูนย์ก่อสร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเปิ้นจะดำเนินการต่อสะพานแบลลี่เพิ่มเติมฝั่งแม่สะเรียงแล้วก็เมื่อระดับน้ำลดต่ำลงเมื่อน้ำลดลงแล้วต่ำลงแล้วจะทำการเสริมซัพพอร์ตเข้าไปใหม่บริเวณจุดเดิมที่ซึ่งเปิ้นจะทำให้ตัวสะพานกลับมารับน้ำหนักได้ปกติตามเดิมส่วนในปัจจุบันนี้กำลังดำเนินการเตรียมการทำซุ้มซัพพอร์ตไว้แล้วก็เมื่อระดับน้ำลดต่ำลงจนสามารถเข้าไปทำงานได้ก็จะยกซุ้มลงไปวางเพื่อซัพพอร์ตต่อไปปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะเจ้ารถบรรทุกที่น้ำหนักเกินกว่า10ตันบ่สามารถข้ามไปได้ตะเนาะแต่ว่ารถขนาดเล็กยังสามารถข้ามสะพานได้ปกติกรมทางหลวงขอให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผ่านพื้นที่นี้โปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนสัญญาณจราจรและก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างเคร่งครัดตัวนะเจ้ามีภาพประกอบเนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากแม่ฮ่องสอนเป็นแม่สะเรียงเจ้าตั้งแม่สะเรียงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569อย่างยิ่งใหญ่อลังการเจ้า24กรกฎาคมอำเภอแม่สะเรียงร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สะเรียงเนาะส่วนราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้ารัฐวิสาหกิจเอกชนพุทธศาสนิกชนนะเจ้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีบรรยากาศการจัดงานเริ่มต้นตั้งแต่ 8:00 น.เจ้าขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมตั้งขบวนแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์อำเภอแม่สะเรียงก่อนโดยมีการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองจากชมรมดนตรีพื้นเมืองบ้านทุ่งแล้งพร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักเรียนในพื้นที่และก่อการแสดงเต้นบาสโลปนะเจ้าจากกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเมืองยวมไตพิธีต่อมาก็คือพิธีเปิดนอกก็คือ9โมงเช้าโดยนายวรศักดิ์พานทองท่านนายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานในพิธีโดยหลังจากพิธีเปิดแล้วเพิ่นก็มีการแสดงกลองสะบัดชัยนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะเจ้ากรทำการปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาเคลื่อนไปตามถนนเวียงไมผ่านเรือนจำอำเภอแม่สะเรียงศาลจังหวัดแม่สะเรียงแล้วก็เข้าสู่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียงนั่นเองจากนั้น ขบวนแห่แล้วก็พุทธศาสนิกชนเพื่อนก็แยกย้ายนำเทียนไปถวายนะเจ้าณวัดต่างๆในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารจากภาคเหนือตอนบนนึงเดี๋ยวภาคกสิกรรมปีกมาติดตามข่าวสารจากเซี่ยงไฮ้พะเยาแป่น่านพองเจ้าถวายเจ้าณวัดต่างๆ
2: อู้ข่าวเจ้าเหลือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
1: พี่มาติดตามข้อมูลข่าวสารจากเซี่ยงไฮ้พะเยาแป่น่านนะเจ้าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกสทช.จัดประชุมกำหนดทิศทางอนาคตกิจการกระจายเสียงไทยเดินหน้าส่งเสริมวิทยุคุณภาพแล้วก็โครงข่ายดิจิทัลเจ้าวันนี้24กรกฎาคมนะเจ้าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เปิ้นมีการจัดประชุมการส่งเสริมกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยโอกาสและทิศทางอนาคตที่โรงแรมเลอเมอริเดียนเจียงไฮ้รีสอร์ทเจียงไฮ้เนาะเพื่อสร้างการรับรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยรวมไปถึงลักเกจและก็วิธีการอนุญาตโครงข่ายกระจายเสียงระบบดิจิทัลโดยก็มีนายสมบัติลีลาพัตตะผู้เชี่ยวชาญพิเศษรักษาการแทนรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการภูมิภาคเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียงสำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมครั้งนี้ก็คือการนำเสนอสถิติการอนุญาตหื้อใจคลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ FM ภาคพนวกขอนะเจ้าผลการพิสูจน์การใช้งานคลื่นความถี่จากการทดสอบสัญญาณระบบตามเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียงตลอดจนกิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพแล้วก็การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตเพื่อรองรับการจะฮื้อบริการโครงข่ายกระจายเสียงระบบดิจิทัลในอนาคตนั่นเองนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่นจึงจะได้ร่วมเสนอความคิดเห็นเนาะข้อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมกิจการกระจายเสียงเพื่อจะได้ร่วมการผลักดันการพัฒนาวงการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก็สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนั่นเองเจ้าจากเซี่ยงไฮ้ไปพะเยาพ่องที่จังหวัดพะเยานะเจ้าก็มีการจัดพิธีปล่อยปลามหากุศลเทิดไทยองค์ราชันถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เจ้าวันนี้นะเจ้านายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีปล่อยปลาสร้างบุญเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมปล่อยปลามหากุศลเทิดไทยองค์ราชันตีลานพ่อขุนงามเมืองหิมกวนพะเยาเจ้าพิธีนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อฮื้อพี่น้องประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้การร่วมใจกันทำบุญปล่อยพันสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติกวานพะเยาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประกอบคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังเป็นการฟื้นฟูและก็เติมความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางน้ำรวมทั้งอนุรักษ์พันสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนต่อยนั่นเองเจ้าจากพะเยาเนาะไปต่างแป้กันพ่องนะเจ้าที่จังหวัดแป้นะเจ้าฝ่ายปกครองจังหวัดแป้ละเราก่อนหน้าตัวนะบูรณาการการกำลังรวบรูรวบผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์แฮมละหลอกลวงละอ่อนคนทองคำ70บาทหนีซ่อนโฮมสเตย์ที่น่านอันนี้เป็นรอยต่อกันนอกเช้า2กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้านายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เนาะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแป้ประหลัดจังหวัดแป้และก็ว่าที่ร้อยตรีณัฐพลนพ

0: นะเจ้าร่วมกับชุมชนบ้านธงน้อยได้จัดทำประชาคมอนุญาตให้นายสีมูลอาศัยอยู่บนพื้นที่สาธารณะของชุมชนพร้อมกับร่วมกันบริจาคเงินสร้างบ้านพักนะเจ้าฮือแล้วแม้ว่าบ้านดังกล่าวเนี่ยบ่ได้มีเลขที่บ้านจึงบ่สามารถเข้าร่วมโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการได้ในขณะเดียวกันเทศบาลผู้นำชุมชนโครงการทหารพันดีอสม.และก็ชาวบ้านประกาศช่วยกันซ่อมแซมทำความสะอาดบ้านฮืออย่างต่อเนื่องเกือบทุกสัปดาห์นะสำหรับสิทธิ์ด้านสวัสดิการนายสีมูลได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทแล้วก็เบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโดยผู้นำชุมชนแล้วก็ร้านค้าในพื้นที่ช่วยดูแลแล้วก็รับแล้วก็บริหารเงินฮือส่วนผู้ดูแลที่อาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามสิทธิ์ของตัวเองเช่นกันนะจ๊ะที่สำคัญเลยประเด็นนี้เนี่ยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิ้นยืนยันนะจ๊ะว่านายสีมูลได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำหรับปี2569เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งมีเจ้าของร้านในพื้นที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแล้วนะเจ้าและอันนี้ก็คืออู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าสำหรับวันนี้โดยทีมงานสวทเจียงไฮรายการต่อไปคือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ติดตามได้กับทางสวทชลบุรีสำหรับทีมงานสวทเจียงไฮและรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือลาไปก่อนนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐยาโททกานันท์พาทุกท่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยือนราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราทรงรับทราบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรจึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรช่วงนี้พาไปชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสายน้ำแห่งพระเมตตาอ่างเก็บน้ำเขาละลากจากพระราชดำริสู่ชีวิตที่ยั่งยืน
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังโครงการพระราชดำริที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายนั่นคือโครงการอ่างเก็บน้ำเขาละลาบจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่1มิถุนายน2537สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราทรงรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรหลังจากที่ได้โยกย้ายออกจากพื้นที่ป่าซึ่งสุรเดชคือหนึ่งในผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จร่วมถวายรายงานในครั้งนั้น
1: ตอนนั้นไปเข้าเฝ้าเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้ถวายรายงานว่าความเดือดร้อนของราษฎรนั้นขาดเหลืออะไรนะครับก็ได้แจ้งไปกับทางพระองค์ท่านพระองค์ท่านสง่างามนะครับท่านตัดได้เสียงที่ไพเราะนุ่มนวลนะครับแล้วก็ท่านก็ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยราษฎรของพระองค์นะครับก็ได้มี

0: จัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้แล้วก็ที่ทำกินพร้อมแหล่งน้ำครับ
1: จากเสียงประชาชนเล็กๆพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำโดยทันทีและให้กรมป่าไม้โยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าต้นน้ำและจัดสรรพื้นที่ให้ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างในปี2540ซึ่งชยาทัตข้าราชการสนองงานได้ดูแลบำรุงรักษาเรื่อยมา
2: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบ้านสามพานนะครับอยู่ในอำเภอของท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
3: ท่านก็อยากจะขอสภาพป่าคืนเพราะว่าในที่ใกล้กรุงเทพสุดคือเหลือป่าผืนนี้ผืนเดียวที่ว่ามันเป็นป่าที่มีอุดมสมบูรณ์ที่มีสัตว์เยอะ
2: เราก็ย้ายจากชุมชนนะครับลงไปอยู่ด้านล่างในหมู่บ้านเทพทานตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะครับที่รับสนองนะครับก็คือสร้างอ่างเก็บน้ำเขาลากขึ้นมาแทนนะครับจะมีสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำเขาลากมีความจุ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็สามารถช่วยพื้นที่ของเกษตรกรและราษฎรด้านล่างเนี่ยอยู่ประมาณสัก 6,000 ไร่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านสามพานหมู่บ้านเทพทานอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ถือเป็นข้าราชบริพารท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้สนองพระราชโองการหรือสนองนะครับงานในด้านต่างๆแม้จะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กแต่ผมภูมิใจและอยากจะทำนะครับทุกหน้าที่ทุกโอกาสที่ผมสามารถทำได้ให้ดีที่สุดนะครับ
1: ในปี2542โครงการได้แล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำขนาด 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบส่งน้ำได้เริ่มเก็บกักและส่งต่อให้ชาวบ้านอย่างประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำกว่า 6,000 ไร่ในคราวนั้นชีวิตของราษฎรกว่า 3,000 คนที่หมู่บ้านเทพประทานและพื้นที่ใกล้เคียงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องทุกปี
4: นี่ละค่ะน้ำมาจากเขาละลาดพระพันปีหลวงดีใจมากที่ได้ใช้น้ำตรงนี้เราจะได้ลดผักปลูกผักด้วยจ้า
5: ช่วงนั้นต้องเข็นน้ำใช้ครับคือสมัยนั้นคือรถเข็นบ้างรถเกษตรอ่ะคือเข็นน้ำจากแหล่งน้ำที่มันมีอ่ะตามคลองบ้างบ่อน้ำตื้นบ้างคือตรงไหนที่มีก็ไปเข็นกันก่อนอยากจะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับก็มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีที่พระองค์ท่านได้สร้างแหล่งน้ำอันเป็นประโยชน์ให้กับรัษฎรที่อยู่ในใกล้เขตรักษาพันธุ์แห่งนี้นะครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6: ถ้าวันนั้นไม่มีแหล่งน้ำนี้ก็จะมีพวกที่อยู่ที่นี
5: ่ก็อยู่ด้วยความยากลำบากแหละครับก็อาจจะต้องอพยพแยกย้ายไปรับจ้างไปอยู่ที่อื่นครับไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
1: อ่างเก็บน้ำเขาละลากไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ำสำคัญแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรของที่นี่ดีขึ้นแม้ว่าวันนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะไม่อยู่แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้ไว้จะยังคงส่องแสงนำทางให้กับทุกชีวิตในพื้นที่นี้ได้น้อมสำนึกไปตลอดกาล
7: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านย้อนภาพประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดกรงนกใหญ่กว่า42ปีผ่านไปความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงในหัวใจชาวชลบุรีไม่เสื่อมคลายกับสารคดีตอนกรงนกใหญ่แห่งพระเมตตา
8: ช่วงตามรอย

0: บัดนี้ทุกๆคนได้ตระหนักแล้วว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลอากาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราเอง
1: กว่า42ปีผ่านไปแต่ความทรงจำในวันประวัติศาสตร์ยังคงแจ่มชัดในหัวใจของนายชนัยกวางแก้วอดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธาวัย78ปีผู้มีโอกาสอันทรงเกียรติได้เข้าถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนั้นคือวันที่ผมไม่มีวันลืมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระองค์เสด็จมาเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เองพวกเราทุกคนต่างสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อชีวิตของสัตว์ป่าและต่อพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จกรกฎาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีพระราชกรณียกิจครั้งนั้นได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยว่าเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรได้มีโอกาสน้อมรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีกรงนกใหญ่แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์นกทั้งในและต่างประเทศเป็นพื้นที่เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของธรรมชาตินายชนัยย้อนเล่าว่าตอนนั้นทางเข้ายังกันดารมากอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องบรรทุกขึ้นมาด้วยเกวียนทุกคนทำงานด้วยหัวใจเราอยากให้กรงนกใหญ่แห่งนี้งดงามสมพระเกียรติ
2: ตอนที่ท่านก็บอกว่าให้ผมเตรียมรับเสด็จท่านตรงบริเวณว่าผมมือขาสั่นแต่พอพระองค์ท่านมาท่านมองยิ้มมาให้โอ้ผมเนี่ยตาไหลเลยถ้าเอาท่านถามก่อนมีอะไรต้องแก้มีความตายตัวเป็นเชื่องมากจะคอยตามรับเด็กยันก็เลยต้องท่านจะไปเอาตัวอีกตอนให้มันรับเด็ก

0: งนกใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า5ไร่ถูกออกแบบให้เป็นระบบนิเวศจำลองขนาดใหญ่มีน้ำตกลำธารและป่าไม้คึ้มเขียวเพื่อให้บรรยากาศภายในใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนกหลากหลายกว่า80ชนิดได้อาศัยและโบยบินอย่างเสรีทั้งนกพื้นถิ่นนกหายากและนกใกล้สูญพันธุ์ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องกว่า4ทศวรรษที่กรงนกใหญ่เปิดให้บริการสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยเพาะพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากสืบสานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ส่งเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักว่าธรรมชาติคือชีวิตและการอนุรักษ์คือมรดกที่เราต้องส่งต่อให้ลูกหลานของแผ่นดินวันนี้กรงนกใหญ่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยสะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ส่งอุทิศพระวรกายและพระปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนิรันดร
1: ์เดินทางมาจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ไม่ใช่เป็นเพียงมรดกของแผ่นดินแต่เป็นมรดกของหัวใจคนไทยทั้งชาติหนึ่งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทำรงรักษาโขนศิลปะการแสดงขั้นสูงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างสง่างามไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟังเสียงของเยาวชนผู้สืบสานการแสดงโขนที่กำลังเดินตามรอยพระราชปณิธานอย่างงดงามกับสารคดีพระพันปีหลวงตอนโขนสุขบทสานต่อพระราชเสวนีแห่งศิลปะไทย
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ลายสิบปีก่อนโขนเริ่มซบเซาคนดูน้อยลงจนแทบหายไปจากเวทีแต่เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชเสวนีถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองจากประโยคเดียวเปลี่ยนอนาคตของโขนไทยทั้งระบบส่งอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนจนโขนกลับมายืนบนเวทีอย่างสง่างาม6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีคือตอนสุดท้ายที่ออกสู่สายตาประชาชนก่อนที่พระองค์ผู้เป็นแม่แห่งโขนไทยจะเสด็จสวรรคต

0: ขนไม่ใช่แค่เวทีใหญ่แต่ว่าคือเรื่องราวที่ส่งต่อจากหัวใจรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นโรงเรียนชลบุรีสุขบดคือพลังใหม่ของการสืบสานมรดกไทยได้จัดตั้งชมรมโขนในโรงเรียนแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มแต่ก็คว้ารางวัลมากมายหลายเวทีสะท้อนถึงฝีมือความตั้งใจแล้วก็หัวใจที่อยากรักษาศิลปะโขนให้ยังมีชีวิต
1: ความรู้สึกที่ได้เข้าไปที่การแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะขนลุกค่ะเนื่องจากว่าเครื่องดนตรีไทยตลอดจนผู้พากย์โขนนะคะนักแสดงนะเวทีอลังการมากนะคะพอเข้าไปแล้วได้ชมแล้วรู้สึกเลยว่านี่ไงจึงต้องอนุรักษ์นะรู้เลยว่าต้องรีบทำเดี๋ยวนี้เราต้องส่งเสริมให้เด็กๆของเราได้แสดงโขน
0: และนี่คือหนึ่งในโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเมื่อน้องเจมส์ธนพลอยู่สมบูรณ์นักเรียนชั้นม.6ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงโขนตอนสัตยาภาลีต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: ก็คือผมได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีครับซึ่งผมก็ได้รับบทเป็นเสนายักษ์ครับตอนนั้นตอนที่ผมเห็นใบประกาศครั้งแรกผมก็ตื้นตันมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ผมได้เข้าไปเป็นนักแสดงในเวทีระดับโอ้ระดับประเทศเลยครับมันเป็นเวทีทรงเกียรติสำหรับผมมากครับเด็กโขนทุกคนคือใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าไปในนั้นเลยครับ
0: โขนคือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่โลกยอมรับอลังการงดงามประณีตครบทั้งวรรณศิลป์วิจิตรศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์คือศิลปะที่เล่าเรื่องด้วยท่าร่ายรำแบบที่ใครเห็นก็ต้องหยุดมองไม่ใช่แค่สวยแต่ว่ายูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะที่ไม่ใช่แค่แสดงแต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
3: คือการสอนเนี่ยนอกจากเราจะปูพื้นฐานในการปฏิบัติของร่างกายให้แข็งแรงแล้วเราจะต้องฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวของการแสดงว่าการแสดงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตัวละครตัวนี้รู้สึกอย่างไรและการปฏิบัติท่าเนี่ยจะต้องให้อารมณ์ความรู้สึกกับท่าทางในการปฏิบัติให้มันเหมาะสมแล้วก็เกิดความก็เรียกว่าความมั่นใจแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยมองแล้วเชื่อว่าตัวละครนั้นน่ะกำลังรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: ๆก็คือโขนนะครับในแต่ละตอนที่เขาได้ทำออกมานะครับมันก็จะมีข้อคิดเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆนะครับแฝงไว้อยู่ในบทละครนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความมีคุณธรรมมีจริยธรรมครับ

0: ผมอยากเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะคอยแสดงอยู่จนกว่าผมจะไม่มีชีวิตแล้วผมก็จะคอยสืบสานคอยสอนเด็กรุ่นหลังเพื่อให้พระองค์ท่านได้เห็นว่าโขนเราเนี่ยสามารถไปในระดับโลกได้มากกว่านี้ครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีคำที่ตึงใจของเราชาวโขนละครก็คือถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองครับถ้ามีหนึ่งสิ่งที่สามารถทำถวายองค์สมเด็จพระพันปีได้นะครับก็จะสานต่อพระราชปณิธานในการสืบสานการแสดงนาฏศิลป์โขนให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปครับ
2: ถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองประโยคทรงคุณค่านี้ไม่ได้เป็นแค่คำพูดธรรมดาแต่ว่าคือพลังใจที่ปลุกให้ศิลปะโขนไทยมีชีวิตการอนุรักษ์โขนไม่ใช่แค่การรักษาการแสดงแต่ว่าคือการสืบสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเชื่อมั่นว่าศิลปะไทยควรอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัยเพราะพระองค์ไม่เพียงดูแต่ทรงดูแลทรงไม่เพียงรักษาแต่ทรงฟื้นคืนชีวิตให้โขนกลับมางดงามอย่างสง่าบนแผ่นดินไทย

และนี่ก็คือเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนายคณากรประกอบชัยชนะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันพร้อมทีมงานสวทชลบุรีลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันต้องยึดหลักฐานเป็นหลักในการพิจารณาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นระบุผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุด
7: นายเพียรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดของเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง5รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตหรือการรั่วไหลของข้อสอบหรือไม่ขณะนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณาความรับผิดไว้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายจนกว่าจะมีผลการสอบสวนและข้อยุติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเตือนผลกระทบความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หลายสถาบันแนะนำไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบ
8: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มบานปลายทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการขยายตัวไปสู่พื้นที่ทะเลแดงว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงกว่า 80% ของ GDP โลก กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันแพงจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งซึ่งปัจจัยวิกฤตครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเขียวและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกกับความผันผวนของราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยการประกาศวันแห่งการรุกรานของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังเป็นการละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานสร้างความเกลียดชังกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้วันที่24กรกฎาคมหรือครบรอบ1ปีที่เกิดการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวันแห่งการรุกรานของไทยและนำเสนอลำดับเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังโดยโต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งนอกจากไม่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพยังอาจตอกย้ำความเกลียดชังสร้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัม
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
12: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
14: ข่าวดีมาบอก
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
18: ดูได้ตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีที่95
19: อ๋อที่พ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชปูนนะเป็นประจำนะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
21: ข่าวเด่น
22: ข่าวดัง
21: เพลงลูกทุ่งม่วน
20: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็อยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณเนาะเจ้าเนาะติดตามข่าวสารด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าช่วงวันที่23ถึง29กรกฎาคมเนาะก็ปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะเจ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นก็ส่งผลทำให้ในช่วงนี้นะเจ้ามีปริมาณฝนถึงร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ในช่วง23ถึง29กรกฎาคมนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีในช่วงที่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงนะเจ้าก็ถ้าฝนตกน่าจะมอกกำปอพอดีเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีวันหยุดนะเจ้าที่เป็นวันสำคัญเนาะทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว18กรกฎาคมแล้วก็วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะเจ้าก็จะเป็นวันหยุดต่อเนื่องช่วงกลางสัปดาห์นะเจ้าส่วนราชการเนี่ยคุณผู้ฟังเสาร์7กับ31เนี่ยเปิดทำการตามปกตินะเจ้าบ่ได้เป็นวันหยุดราชการแต่อย่างใดเนาะจะหยุดเฉพาะวันที่เสาร์8เสาร์9แล้วก็30กรกฎาคมคือวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีนะเจ้าก็จะหยุด3วันเนาะส่วนวันที่วันที่เสาร์7วันจันทร์ที่เสาร์7กับวันศุกร์ที่31เนี่ยเปิดทำการตามปกตินะเจ้าเปิดทำการตามปกติส่วนในช่วงวันที่28เนาะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าที่จังหวัดลำปูนเฮาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเช้าที่วัดพระธาตุ 6:30 นะเจ้าวัดหลวงวัดพระธาตุธริพุนชัยเนาะจากนั้นจะมีการประกอบรัฐพิธีนะเจ้า8:30 มีการลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมจังหวัดลำปูนศาลากลางจังหวัดลำปูนนะเจ้า11:00 นตางคณะของจังหวัดลำปูนนะเจ้าจะไปร่วมลงนามถวายพระพรที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นะเจ้า13:30 นจะมีพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าจะจัดที่หอประชุมจังหวัดลำปูนแล้วก็ในช่วงค่ำ19:29 นะเจ้าจะมีการถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา18กรกฎาคม2569ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปูนนะเจ้าในช่วงวันที่28กรกฎาคมวันอังคารนะเจ้าส่วนวันพุธที่29กรกฎาคมนะเจ้าก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะเจ้าคุณผู้ฟังวันอาสาฬหบูชาเนาะคือวันในยังอีนะมีความสำคัญตามพระพุทธศาสนาจะได้เนาะเจ้าจริงๆก็ถือว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะเจ้าให้ความสำคัญตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของกุปีนะเจ้าปี2569เนี่ยตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมเดี๋ยวเปิ้ลมีตักบาตรเป็งปุ๊ดกันในคืนวันอังคารตวยนะเจ้าที่วัดพระธาตุเนาะก็ถือเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะเจ้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างศาสนาแล้วก็ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะเจ้าก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าถ้าย้อนไปถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระถมมาเทศนาคือ
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยแก่ปัญจวัคคีย์ป่าที่ปันแก่ปัญจวัคคีย์ที่เมืองพาราณสีหลังการตรัสรู้ได้2เดือนเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3อาจารย์เพราะฉะนั้นวันอาสันหบูชาเนี่ยมีเหตุการณ์3ประการด้วยกันคือมีพระธรรมมีพระสงฆ์แล้วก็มีพระรัตนตรัยมีพระธรรมเพราะว่ามีการแสดงพระธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีพระสงฆ์คือเกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกณฑัญญะและก็มีพระรัตนตรัยทำให้พระรัตนตรัยเนี่ยครบองค์3คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะจ๊ะในปฐมเทศนานั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจ4เนาะถอดหัวใจของพระพุทธศาสนาฮึว่าจะมีเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทำให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้นในโลกเลยเป็นพระรัตนตรัยครบองค์3ในวันนั้นคือมีพระพุทธพระธรรมและมีพระสงฆ์โดยสมบูรณ์นะเจ้าด้วยความสำคัญของวันอาสาฬหบูชานี้นะเจ้าพุทธศาสนิกชนทั่วโลกก็พร้อมใจกันระลึกถึงแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนาะเชิญชวนไปร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานฟังธรรมนะเจ้าเวียนเทียนเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือรักษาศีลปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ถือว่าจะเป็นแหมส่วนหนึ่งที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากนั้นในวันเข้าพรรษานะเจ้าถัดมาแหมวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นวันอยู่ต่อเนื่องอีกวันหนึ่งนะเจ้าแล้วก็เป็นวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาคือวันเข้าพรรษานะเจ้าวันเข้าพรรษาเป็นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยในยุคต้นพุทธกาลก็ยังไม่ได้มีการเข้าพรรษานะเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเมื่อภิกษุมีความเห็นว่าควรจะไปเทศไปสอนญาติโยมที่ไหนถ้าพอมีเวลาก็จะไปนะเจ้าหรือไม่ได้ไปเทศไปสอนไผก็เห็นว่าที่ไหนมันเงียบมันสงัดดีก็จะบำเพ็ญภาวนาทำสมาธิของท่านก็จะไปนะเจ้าพ่องอยู่พ่องเอเนาะอาจจะอยู่ในเขตป่าเขาไกลออกไปจากตัวเมืองต้องผ่านชนบทไปอย่างนี้นะเจ้าทีนี้จากการที่ท่านต้องไปจะยะช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมันทำให้การทำให้ทำนาเนาะจะบ้านเจ้าจ่องเปิ้นทำให้ทำนาเข้ากล้าของเปิ้นเนี่ยหว่านลงไปในนาออกมาใบใหม่ก็บางทีก็ดูเหมือนหญ้าพระสงฆ์บางคนเดินผ่านไปก็นึกว่ามันเป็นดงหญ้าเอ็นะไปย่ำเข้ากล้าในนาของชาวบ้านเดือดร้อนพ่องก็มีการฟ้องร้องนะจ๊ะไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไปย่ำเข้าของเปิ้นที่ปลูกเอาไว้วานไว้นะจ๊ะนกกาฤดูฝนมันยังอยู่กับรังของมันพระอย่างไม่หูจักจุกจักยั้งพ่องเอ็นะคุณหมอฟังเพื่อตัดปัญหานี้เจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงกำหนดให้พระภิกษุเวลาที่เข้าพรรษาเวลาที่เข้าฤดูฝนเนี่ยคือพระอยู่กับที่ตั้งเต้าแรม1ค่ำเดือน8จนกระทั่งถึง15ค่ำเดือน11นะเจ้าคืออยู่เป็นที่เป็นตังบ่ฮือไปทำการภาวนาที่ไหนบ่ฮือไปเทศไปโปรดไผถ้าต้องการฮือโปรดก็มาที่วัดนี่นะคือมาหาพระบ่จะฮือพระไปหาเปิ้นนี่นะเจ้ากำหนดฮือเป็นอย่างไปเนาะเพื่อตัดปัญหาบ่ฮือมีไผมาจมมาบนลูกของพระองค์ได้เอ้นะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัตินะจะเป็นเรื่องราวของช่วงของวันเข้าพรรษาที่มีการอู้กันต่อๆมาเนาะบางท่านเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะเจ้าทีนี้ในส่วนของวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันนะเจ้าเป็นแหมช่วงหนึ่งที่จะถือว่ามีการทำกิจกรรมต่างพระพุทธศาสนาที่หลากหลายเลยนะจ๊ะช่วงก่อนนั้นก็จะมีพิธีถวายเตียนพรรษานะจ๊ะช่วงก่อนที่จะมีการทำบุญเนื่องในวัน
ข้าพรรษาเนี่ยก็มักจะมีการปฏิบัติบูชาอย่างกันอยู่ในหลายจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าท่านใดถ้ามีโอกาสเนาะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ทางใดก็มาร่วมกันนะเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะเจ้าในวันที่30พฤศจิกายนขออภัยวันที่30กรกฎาคมเนี่ยยังเป็นวันสำคัญมีพิธีบำเพ็ญกุศลนะเจ้าในวาระครบรอบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตวยนะเจ้าก็บำเพ็ญกุศลครบ50 วันปัญญาสมวานนะเจ้าแล้วก็แฮมเตือนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น100วันละนะเจ้าก็เป็นการสวดบำเพ็ญกุศลนะเจ้าในวันที่30กรกฎาคมซึ่งครบ50วันของการสวรรคตนะเจ้าของการสิ้นพระชนคุณผู้ฟังขออภัยเนาะก็จะมีกิจกรรมนี้ที่วัดพระธาตุตวยนะเจ้าอ้าวก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันนะเจ้าเพื่อไปถึงวันหยุดช่วงนั้นเร็วๆหายใจป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บโอ้ใครคือไปถึงเร็วๆบางโรงเรียนนี่หยุดยาวนะเจ้าเพิ่มวันหยุดช่วงวันที่27คือตวยคืออาจจะไปเฮียนเสริมในช่วงวันอื่นเอนะมีการไปเฮียนล่วงเวลาในเวลาอื่นแล้วแล้วก็ทําให้วันที่27เนี่ยจะเป็นวันหยุดต่อเนื่องคือกับน้องๆ นักเรียนตวยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสได้พักเนาะหลังจากที่ได้เรียนกันมาสักครึ่งเทอมละนะเจ้าอาจจะเป็นช่วงของการสอบกลางภาคเสร็จสิ้นพอดีเนี่ยนะเจ้าอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันช่วงนี้ได้พักดูแลสุขภาพร่างกายกันอยู่ที่บ้านเอกก็ถือว่าจะเป็นการฟื้นฟูสุขภาพพลานามัยให้กับน้องๆ นักเรียนตัวเองนะเจ้าอ้าวก็เล่าสู่กันฟังถามว่าดีเจออยล้อไปไหนบ่ได้ไปไหนคุณผู้ฟังเด้อฟังเสียงเตอะ ดีเจตั้งสวทนี่นะอันวันก่อนไอ้ปั้นรู้สึกมาจากวัฒนธรรมก็ฮะปั้นมาหันตั้งสวทจัดรายการอู้กันจัดรายการอยู่ทำงานกันเหมือนจะม่วนนี่นะบอกโอ้ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเอง เพราะว่าถามหาวันหยุดแกมัมมี่นะเจ้าคุณผู้ฟังวันหยุดของชาวบ้านคือวันทำงานของเราเนาะเขายังคงเคียงข้างอยู่ดูแลพี่น้องเจ้าหลับปุ่นเท้าต่อเนื่องนะเจ้าในทุกวันนะเจ้าตีห้าถึงเที่ยงคืนก็เปิดรับฟังสวทหลับปุ่นกันได้บ่พลาดการติดตามข่าวสารประการสำคัญแน่นอนนะเจ้าอ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนละกันเนาะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันก่อนละกันเจ้ากับรายการข่าวดีที่95คำนี้เจ้า

จ้าคุณมฟังอยู่ในการกับดีเจออยนันทพรเนาะสวทละปุน FM 95นะเจ้าก็อู้กันถึงเรื่องของลำไยพวกละกันนะเจ้าบอกท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเจ้าลำไยคือลำพูนลำพูนคือลำไยเพราะลำไยคือลมหายใจของคนลำพูนนี่นะท่านผู้ว่าก็บอกว่าได้ยินคำนี้เหมือนกันแต่บางทีก็ตอบเต็มปากเต็มคำมาได้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมลำไยถึงเป็นลมหายใจของคนละปูนฮะเอ็นเจ้าก็มาฟังก็อู้กันกับท่านผู้ว่าแต่เจ้าก็ศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์นะเจ้าของลำไยต้นกำเนิดของประเทศไทยเนาะตำนานเรื่องของลำไยต้นมืนตีละปูนเฮาเอ็นเจ้าก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่วนนี้ไปซึ่งท่านผู้ว่าถามดีเจออยกำว่าเนี่ยเขารู้กันไหมข้อมูลเนี้ยอีเนาะก็บอกว่าก็รู้นะคะบางคนก็รู้อีนะถ้าผมเดินไปถามผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะรู้ไหมบางคนก็ไม่รู้อีนะถ้าผมเดินไปถามแม่ค้าที่ตลาดเนี่ยถือว่าเขารู้ไหมอีนะก็บอกไม่น่าจะรู้ทุกคนนั่นแสดงว่ายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะที่ต้องสื่อสาร ที่ต้องบอกคือกับคนละปูนเขาที่หูเรื่องราวของลำไยนะจ๊ะเพราะว่าจริงๆแล้วลำไยของเขาเนี่ยมีสตอรี่นะมีสตอรี่เทลลิ่งนะจ๊ะมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องนะจ๊ะกับความเป็นวิถีของคนละปูนเฮาเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยลำไยเนี่ยนะเจ้าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2439มากับคนจีนนะเจ้าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5ละตอนนั้นคนจีนเนี่ยเปิ้นเอาลำไยพันกะโหลกมาถวายให้กับเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เปิ้นเอามาให้5ต้นนะเจ้าเจ้าดารารัศมีเนี่ยเปิ้นก็โปรดให้ปลูกไว้ที่กรุงเทพใน2ต้นนะเจ้าและแถม3ต้นเนี่ยเปิ้นให้พระอนุชาเจ้าน้อยคำตันณเชียงใหม่เอามาปลูกที่บ้านน้ำทงตำบลศพแม่คาอำเภอหางดงเชียงใหม่เนี่ยนะเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำปิงก็เอามาปลูกไว้ที่เมืองเหนือตอยที่เชียงใหม่ตอยนะเจ้าทีนี้สมัยนั้นเนี่ยเปิ้นได้มีการตอนกิ่งกันคุณผู้ฟังใจการกินแล้วก็เพาะเม็ดกินแล้วก็เอาเม็ดไปเพาะเป็นหลักนะเจ้าเกษตรกรก็เลยเอาเม็ดลำไยเนี่ยไปปลูกต่อกันตามลุ่มแม่น้ำกวงแม่น้ำปิงก็เลยกลายเป็นลำไยนะเจ้าที่เป็นสายพันธุ์ตามธรรมชาติหลายสายพันธุ์เกิดขึ้นไม่ใช่มีแค่กะโหลกอย่างเดียวละกลายพันธุ์มาเป็นอีดอพ่องเป็นเบี้ยวเขียวเป็นสีชมพูนะเจ้าเป็นลำไยหลายๆอย่างอ้อปะท้องอย่างก็พวงทองพ่องอย่างพ่องแหละคือกลายพันธุ์มาจนมีสายพันธุ์ที่มักจะปลูกกันนักๆก็คือพันธุ์อีดอนะเจ้าทีนี้เมื่อปี2453ตอนนั้นขุนเข้มขามขันเป็นป้อกำนันตำบลปาขามเจ้าตำบลปาขามประกอบก็คือตำบลหนองช้างคืนมาเดียวเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังป้อก็ได้กินลำไยเบี้ยวเขียวที่ป้อนเอามาเลี้ยงต้อนรับเจ้านายไฟเหนือนี่นะป้อก็เอาเม็ดเนี่ยกลับมาปลูกที่บ้านหนองจังคืนเนี่ยเจ้า ก็ถือเป็นต้นลำไยที่มาเริ่มกำเนิดต้นแรกที่จังหวัดละปูนเนาะทีนี้ลำไยต้นเนี้ยมีเรื่องราวมากกว่านั้นแหมเพราะว่าพอมาเจอดินดีที่อุดมสมบูรณ์ของละปูนเนี่ยเปิ้นว่าเป็นดินน้ำไหลทรายมูลนี่นะทำให้ต้นลำไยเนี่ยใหญ่นะเจ้าสมบูรณ์ออกลูกดกอย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยนะเจ้าและตอนนั้นเนี่ยปี2510ถึงปี2511ฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีนั้นเนี่ยลำไยมันออกหน่อยเก็บได้40-50เข่งในต้นเดียวคุณผู้ฟังแล้วมันขายได้เป็นหมื่นอ่ะขายได้หมื่นกว่าบาทในปีเดียวในฤดูกาลเก็บเกี่ยวเดียวนั้นนะเจ้าหมื่นในสมัยนั้นถือเป็นมูลค่ามหาศาลเลยเจ้าในสมัยนั้นถือว่าเป็นเงินที่แบบว่าทองยุคนั้นบาทละบักกี้ร้อยอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้เงินหมื่นนี่ซื้อทองได้มูจักกี่บาทนะเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องราวของลำไยที่สร้างเงินหมื่นได้ในต้นเดียวเนี่ยโด่งดังไปทั่วภาคเหนือเลยเจ้าคนพากันเลยปากันห้องลำไยเก้าเนี้ยว่าลำไยต้นหมื่นเนาะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเจ้าบ้านเนี่ยมาทำสวนลำไยเพื่อการค้าขายอย่างจริงจังนับตั้งแต่นั้นมาเนาะแต่จะได้คดีเจ้าบดีเนี่ยลำไยเบี้ยวเขียวที่หนองจังคืนก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วนะเจ้าเป็นสินค้า GI เรียบร้อยละมีการอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมไว้ที่หนองจังคืนตั้งป่าเศร้าตั้งอุโมงค์อย่างตัวเอง

นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยได้ไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในเรื่องของต้นลำไยติฮันนะเจ้าทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเรื่องราวนะเจ้าที่มีการนำมาปลูกกันในพื้นที่แล้วเนี่ยป้าบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลำพูนได้ชื่อว่าเป็นเมืองลำไยนะเจ้าเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนการปลูกลำไยหนาแน่นที่สุดในประเทศไทยเมื่อเทียบกันกับเชียงใหม่จันทบุรีอาจจะแบบว่าเทียบเคียงนะเจ้าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนกันใกล้เคียงกันเนี่ยนะสลับกันเป็นแชมป์พ้องแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของสัดส่วนของพื้นที่แล้วเนี่ยมันอันดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าละปูนเนี่ยมีต้นลำไยกระจายอยู่แทบทุกตารางนิ้วเป็นเมืองหลวงของลำไยก็ได้ทุกบ้านเนี่ยต้องมีเกาลำไยนะเจ้าบ่ใช่มีแค่สวนอย่างเดียวนะแต่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมของทุกบ้านทุกอำเภอเนี่ยก็จะปลูกต้นลำไยไว้ที่บ้านนะเจ้า5ต้น10ต้น3ต้น7ต้นนะเจ้าเพื่อเก็บกินแล้วก็ขายเป็นรายได้เสริมเนาะเข้าภาษาไม่ได้เนี่ยต้องเอาลำไยไปตาลวัดอย่างเงี้ยนะเจ้าของผมฟังทำให้ละปูเนี่ยเป็นเมืองที่มีแต่ลำไยเป็นเมืองลำไยนะเจ้าเมืองลำไยเนาะเพราะฉะนั้นเมืองลำไยของเฮาเนี่ยเจ้าก็จะต้องร่วมกันบริหารจัดการนะจากปริมาณลำไยที่จะออกในฤดูกาลซึ่งฤดูกาลผลิตในปีนี้นะเจ้าคาดว่าลำไยจะอยู่ที่ประมาณ 359,000 ตันถ้าเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยก็ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 5% นะเจ้ามีเนื้อที่ให้ผลรวม 356,000 ไร่นะเจ้าก็ยังมีปลูกลำไยกันเยอะนะเจ้ามีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละประมาณ 1,000 กิโลกรัมนะเจ้าแหล่งผลิตสำคัญอยู่3อำเภอหลักลี้แม่ทาป่าซางส่วนเรื่องของการเก็บเกี่ยวประเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะเจ้าเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตละตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาเนาะก็จะเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวลำไยนะจากปัจจุบันเนี่ยออกสู่ตลาดไปแล้วประมาณร้อยละ14-15ละก็หลายพันกิโลกรัมละที่มีการเก็บเกี่ยวกันออกไปนะเจ้าซึ่งราคาลำไยในช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังรุดร่วงถ้าเป็น AA เนี่ยก็ยังพอไปได้นะเจ้าเซา 4 เซา 5บาทอยู่แต่ถ้าต่ำกว่า AA ไปแล้วเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังราคามันจะต่างกันพอควรถ้ามันไปอยู่ในเกรด B เกรด C เนี่ยนะเจ้าราคามันจะก็ต้องเรียนว่ามันก็ต่ำต้องเรียนว่ามันก็น้อยนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเฮาก็พยายามที่จะส่งเสริมกันอยู่แล้วเนาะว่าเฮ้ปลูกลำไยให้มันมีคุณภาพนะเจ้าถ้าได้หน่วยใหญ่แกนใหญ่นี่นะโอ้บ่ท่ากลัวราคานะเจ้าราคาตึงเข้าท่าแน่นอนเอ๋นะเจ้าบัดนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนปั้นแจกกล่องลำไยเนี่ยนะเจ้าจากกรมการค้าภายในที่ร่วมกันครับบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะเจ้าแจกไปเฮ้กับเกษตรกร14,000 กล่องแล้วนะแต่ว่าเกษตรกรก่อนหน้านี้ที่เปิ้ลได้รับกล่องไป 14,000 กล่องเนี่ยคือเปิ้ลลงทะเบียนเข้าโครงการนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์ทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยประกาศคือลงทะเบียนขอรับกล่องแต่ตอนนั้นต้องเรียนตามตรงว่าเกษตรกรบางคนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้เข้าไปลงทะเบียนขอรับกล่องไว้ประเด็นนี้ถ้าเปิ้ลเอากล่องมาแจกแล้วยังไม่ได้ก็เปิ้ลเนี่ยคือตอนที่ป้นบอกอ่ะบ่สนใจบ่ได้ไปลงทะเบียนหรือว่าบ่ตันบ่ฮู้ข่าวอย่างก็ตามแต่นะเจ้าก็เลยทำให้บ่ได้กล่องตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดมีกรณีของทางกรมการค้าภายในที่ป้นจะสนับสนุนกล่องหรือเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวท่านพาณิชย์ก็จะแจ้งให้แหมกรรมแต่คาดว่าจะมีการสนับสนุนเพิ่มเติมอยู่นะเจ้ากล่องเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรก็คือเกษตรกรสามารถเอาใส่ลำไยได้บ่เกิน10กิโลกรัมแล้วก็ส่งไปที่ไปรษณีย์โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าคือค่ากล่องก็ไม่ต้องเสี่ยงค่าส่งก็ไม่ต้องเสี่ยงไปรษณีย์จะจัดการส่งลำไยให้ท่านเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเจ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงแต่ท่านมีกล่องตรงนี้ท่านสามารถที่จะเอาลำไยส่งไปได้ทั่วประเทศเลยเนาะอันนี้เป็นเรื่องของโครงการสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้พร้อมกับสิทธิ์ส่งฟรีซึ่งมอบไปแล้ว 14,000 กล่องนะเจ้าขนาดนี้เนาะแล้วก็มีโครงการในการที่จะกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตโดยนะเจ้าก็ตอนนี้ก็รับสมัครไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโครงการที่จะเชิญชวนเนาะเฮ้พี่น้องประชาชนเฮ้ท่านที่สนใจนะเจ้าอุดหนุนลำไยละปูนเพื่อส่งไปเฮ้กับคนที่คุณรักเนี่ยฝนบอกส่งรักส่งใจส่งลำไยลำพูนส่งไปปลายทางนะเจ้าเฮ้กับ
คนที่ท่านคิดถึงคนที่ท่านปรารถนาดีผู้หลักผู้ใหญ่นะเจ้าญาติมิตรเนาะที่คือเปิ้นอยู่ไกลอยู่ต้องกรุงเทพกะลูกหลานอยู่ตั้งขอนแก่นเฮียนมอขอนแก่นอีเนาะสมมุติเฮียนมอสงขลาอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ทรงลำไยไปคือเปิ้นกินได้ก็3กิโลกรัมเนี่ย180บาทใจก็ตะกร้าลำใหญ่เนาะคือเปิ้นรวมราคาส่งไปคือทั้งหมดอยู่แล้วนะเจ้า5กิโลกรัม270บาท10กิโลกรัม540บาทหรือ9กิโลกรัมเนี่ย500บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเจ้ากระจายจ่ายตะกร้าลำใหญ่อย่างเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวเปิ้นทำการจัดส่งคือหมดเลยนะเจ้าติดต่อไปที่สหกรณ์การเกษตรประตูปากระได้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.ลำปูนสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรป่าซางวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้เป็นต้นนะเจ้าซึ่งก็มีช่องทางการจำหน่ายที่ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วต่อยนะเจ้าอันนี้ย้ำถึงเรื่องของลำไยเพราะลำไยคือลมหายใจของคนลำพูนนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนลำไยทุกท่านเนาะเรียนร้องใจให้กับทุกท่านนะเจ้าก็เดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์สนับสนุนการบริโภคลำไยกันอย่างเต็มที่นะเจ้าอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งจ้า

้าสวนลำไยละปูนฟังทางนี้เจ้าสำนักงานเกษตรจังหวัดละปูนร่วมกับหอการค้าจังหวัดละปูนเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยส่งผลผลิตเข้าประกวดลำไยสดจ้อในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดละปูนครั้งที่18ประจำปี2569และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดละปูนเปิดทับการประกวด3สายพันธุ์ยอดนิยมได้แก่พันธุ์อีดอเบี้ยวเขียวและสีชมพูชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาทรางวัลที่1เงินสด 2,500 บาทพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลที่2เงินสด 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลที่3เงินสด 1,500 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรและรางวัลชมเชยแถม2รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรกติกาและหลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวดเกษตรกรต้องมีทะเบียนบ้านและสวนลำไยอยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูน1ครัวเรือนส่งได้1ตัวอย่างต่อสายพันธุ์และส่งได้ครบทั้ง3สายพันธุ์ย้ำนะเจ้าว่าต้องเป็นลำไยสดจ้อจำนวน3จ้อน้ำหนักบ่น้อยกว่า2กิโลกรัมต่อ1ตัวอย่างมีใบสดติดจ้อและห้ามตกแต่งปลิดผลที่บดีออกกับบ่ได้นะเจ้าเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะภายนอกทั้งขนาดผลทรงจ้อผลงามได้สัดส่วนตามสายพันธุ์มีความดกบ่น้อยกว่าซาวผลต่อจ้อผลเรียงติดสม่ำเสมอผิวสะอาดเกลี้ยงเกลาปราศจากโรคและแมลงรวมถึงลักษณะภายในเปลือกหนาเนื้อหนากรอบหอมรสชาติหวานเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงเม็ดน้อยและเนื้อแห้งสภาพดีเจ้าเอาลำไยพวงงามๆมาประกวดกันได้ในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เปิดรับผลผลิตตั้งแต่10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณบริเวณสถานที่จัดงานหรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านมาแน่เจ้าเจ้าสวนบ้านเฮาเอาลำไยงามๆมาประกวดกันนักๆแน่เจ้า

อันนี้ก็เป็นโครงการของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปูนนี่เปิ้นฝากแดนเจ้าฝากประชาสัมพันธ์บอกเอาเนอะขอเอาไปประกวดกับนักนะเจ้าในงานเกษตรแฟร์เนาะที่เปิ้นจะจัดงานขึ้นในช่วงวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้นะเจ้าก็เชิญชวนไปเข้าร่วมกันได้นะเจ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยลำปูนนะเจ้ากับการประกวดลำไยสายพันธุ์อีดอเบี้ยวเขียวสีชมพูนะเจ้าชิงเงินรางวัลตามที่ประกาศไปนะเจ้าก็เชิญชวนนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้ากับเรื่องราวของงานลำไยนะเปิ้นชื่องานเทศกาลลำไยนะเจ้าหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำปูนครั้งที่18และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำปูนเนาะกับกิจกรรมของการประกวดลำไยสดช่อนะเจ้าฝากประชาสัมพันธ์กับตัวนะเจ้าเนอะ

0: ซอฟต์พาวเวอร์ลำพูนไม่ได้มีเพียงอาหารหรืองานหัตถกรรมแต่ยังมีประเพณีซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความศรัทธาและอัตลักษณ์ของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้สวทลำพูนจะพาทุกท่านมารู้จักอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่ไม่เพียงสืบสานวัฒนธรรมแต่ยังช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่น
1: เนื่องด้วยชมรมอิบุญลำพูนนะครับได้จัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นี้นะครับเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะครับในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเราจะร่วมกันถวายเทียนพรรษาที่วัดดอยขุนตาลนะครับพร้อมกับถวายต้นเงินนะครับจตุปัจจัยทยธรรมเพื่อใช้เป็นทุนในการทำนุบำรุงนะครับศาสนวัตถุนะครับที่มันชำรุดเสียหายในวัดคือมาปากันที่สถานีรถไฟละปูนนะครับเพื่อลงทะเบียนตีหน้างานอย่างเดียวตอนนี้ช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์เราได้ยุติไปแล้วนะครับเนาะก็มาเจอกันตั้งแต่หกโมงมะเจ้านะครับเพื่อลงทะเบียนคือรถไฟไปทำบุญด้วยกันการทำบุญครั้งนี้นะครับเราใช้เวลาเพียงครึ่งวันนะครับเนาะในการเดินทางเราจะออกจากสถานีรถไฟละปูนตั้งแต่หกโมงห้าสิบห้านาทีไปถึงสถานีขุนตาลเวลา8นาฬิกานะครับเขาจะทำพิธีอย่างเซตหมดแล้วเขาจะปิ๊กกันเวลา10โมง18นาทีมาถึงบ้านเขาประมาณ11โมงสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปนะครับก็คือสวยดอกไม้กับขวดน้ำยาที่ท่านจะต้องเตรียมไปนะครับพร้อมกับเงินค่าโดยสารไปกับคนละ20บาทคำสอนครับของครูบาบุญช่วยวัดป่าต้นลำไยละปูนเขาเปิ้นได้สอนไว้ว่าบุญกึดได้ก็กระจายทำนะครับทำตอนที่ยังมีพละกำลังทำตอนที่ยังมีบามีแหงดีกว่าหมดโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วจะขอปิ๊กมาทำแห่งครั้งหนึ่งมันทำบ่ได
0: ้และนี่คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เปลี่ยนประเพณีท้องถิ่นให้กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนทั่วทุกสารทิศมาร่วมเดินทางด้วยแรงศรัทธาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดลำพูนจากวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประเพณีสู่รากฐานเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหากมีโอกาสอยากเชิญทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนลำพูนด้วยตนเอง
2: ถ้ามีโอกาสก็เรียนเจิญนะเจ้าวันอาทิตย์นี้เนาะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นี้ไปร่วมกันกับงานขึ้นรถไฟไปทำบุญนะเจ้าเอาคุณผู้ฟังอู้กันไปก็ม่วนกันไปเนาะเวลาเสี่ยงเหี้ยแล้วเจ้าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพุธนะเจ้ากับรายการข่าวดีที่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปู

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ละปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ฟ้ากับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะต่อจากนี้ก็จะมีสาระเรื่องราวต่างๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฟังสาระกันนะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็เป็นวันหยุดนะเสาร์ติดนะครับหลายท่านก็ลาเนาะที่ทำงานนะครับหรือว่าบางทีก็หยุดเฮ้นะวันจันทร์ตีถึงนี่นะครับเพื่อหลายท่านได้หยุดยาวกันเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นะครับหลายท่านก็จะเดินทางเนาะไปภูมิลำเนานะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของรถราเรื่องของการเดินทางนะต้องมีความพร้อมถึงในเรื่องของตั๋วรถและตั๋วผู้ใจงานนั่นก็คือเฮานะครับและที่สำคัญแถมองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่มีส่วนนะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเฮาบ่ระมัดระวังนั่นก็คือในเรื่องของฟ้าฝนนะครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันตัวนะครับช่วงแรกจะนี่นะครับก็ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยก็มีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับในภาคใต้ฝั่งตะวันตกปุ่นนะครับส่วนภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง35องศาเซลเซียสนะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมนะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดนะครับเดี๋ยวฝนนี่ร่างกายของคนเฮานะบางท่านก็เป็นไข้เป็นหวัดเมื่อยเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ

วันนี้ครับคุณผู้ฟังช่วงเจ้าตีพานม้านะจังหวัดลำพูนก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปล่อยสัตว์น้ำ200,000 ตัวนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28 กรกฎาคม 2569นะเจ้าวันศุกร์นะครับ9:30 นณวัดบุพพารามตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลนะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินนะมหาวชิระนะวชิราลงกรณ์นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569นะก็มีหัวหน้าส่วนราชการทหารนะตำรวจนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจิตอาสาพระราชทานนะประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนะครับท่านรองโยธินนะก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดนะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชนและก็สังคมสร้างความสามัคคีและยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับก็ได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอปท.นะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนนะและประชาชนจิตอาสาร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดบุพพารามและพื้นที่โดยรอบนะควบคู่ครับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณตีรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่ปิงณนะวัดบุพพารามซบปะอันะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาตินะและก็เป็นแหล่งอาหารโปรตีนตามธรรมชาติคือแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงนะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูนสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำรวม 200,000 ตัวนะปลานิล 20,000 ตัวปลาตะเพียน 30,000 ตัวปลาสุลต่าน 10,000 ตัวนะปลาจาดนะ 1,000 ตัวเออ 10,000 ตัวขออภัยคุณผู้ฟังปลาตะเพียนขาว 80,000 ตัวนะปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัวนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเนาะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางน้ำนะครับแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเจ้าของวันศุกร์ที 24 กรกฎาคม 2569ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมดีๆและก็ได้บุญมาฝากคุณผู้ฟังตวยนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับอ่ะทางชมรมอิ่มบุญละปูนวัดมหาวันลำพูนและกลุ่มสะพานบุญละปูนเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทําบุญและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยนี่นะใจรถไฟเป็นสื่อกลางเนาะนําพาผู้คนนักท่องเที่ยวคนละปูนพุทธศาสนิกชนเนาะไปทำบุญตัวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็เกิดสนใจที่จะไปทำบุญนะครับก็ไปกันได้เนาะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลไปถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานนะประจำปี2569ณวัดดอยณวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาที่คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปเน้อคุณผู้ฟังครับในการนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนักท่องเที่ยวต่างๆก็ขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็ได้อู้ไปตะกี้แล้วแต่ขอเสริมแหมน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะตีเปิกปลูกฝังประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อแก่น้องๆเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูและยังไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะครับซึ่งก็เป็นคุณปะเป็นอุโมงค์นะรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสชีวิตนะวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านขุนตาล นะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะไปทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569มาพร้อมกันที่สถานีรถไฟละปูนะลงทะเบียนเวลา 6:00 นเจ้านะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะออกเดินทางนะด้วยขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาล นะครับ7โมงไป7โมงไปสัก30อ่ะเนาะ7โมงครึ่งก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟขุนตาลละนะครับก็ไปรวมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานนะหลังจากนั้น8โมงนะครับก็รวมกันสมาทานต้นเทียนพรรษาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานเนาะที่นำไปถวายนะครับ8โมงครึ่งนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาล นะครับหลังจากนั้น 9:19 นเลิกงามยามดีก็จะเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ละนะพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บนะพิธีต่างๆเสร็จปุ๊บก็จะมีการฟ้อนเรามีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนรำถวายมือนะเพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาล นะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รวมกันสักการะเนาะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย10โมงนะครับพร้อมกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะเพื่อรอเดินทางกลับนะแล้วก็หลังจากนั้นรถไฟก็จะมาเวลา10โมงสาวนาทีนะครับก็กลับละปูนเฮาด้วยขบวนตี51นะก็จะมุ่งหน้ามาตีสถานีรถไฟละปูนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยสวัสดิภาพนะครับก็เป็นทริปดีๆนะครับที่เฮาจะป้ากันแน่นอนดีเจโอมดีเจน้องอั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับตีวัดดอยขุนตาล นะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆเนาะได้แอวตวยได้บุญตวยนะปีหนึ่งมีเตียเดียวนะไปด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

มาป้ากันกันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีเรื่องราวสาระมาอู้มาคุยกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับรวมถึงเสียงเพลงที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับหลายท่านวันหยุดนี่ก็เดินทางต่างจังหวัดนะครับบอกว่าจะกลับภูมิลำเนาหรือว่าจะท่องเที่ยวของทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพมีสติทุกเส้นทางนะครับบอดี้ขับรถเร็วนะครับเตรียมคัดนิรภัยในบอดี้เล่นมือถือขณะขับขี่ขับรถตามกฎหมายเปิ้นกำหนดนะครับและบอดี้ลืมดูสภาพร่างกายของตัวเขาตัวก่อนออกเดินทางนะครับเตรียมรถให้พร้อมคนให้พร้อมแล้วออกเดินทางนะครับบอดี้ฟังบอดี้หีบเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเพราะทุกเส้นทางบนท้องถนนบ่มีอะไรอย่างสำคัญกว่าความปลอดภัยครับความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนนะมารวมกันสร้างสังคมตะขวาแห่งความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนกันเน้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลแม้ที่ผ่านมาประเทศจะเผชิญวิกฤตหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบนโยบายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายพระรอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง 2,300,000 คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
4: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ 2,000 แล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า65ปีที่ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งดิฉันว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์ชาร์ตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเป็นๆลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตชาติสันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
7: ภาครัฐเองก็เร่งหลายในเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BOI ก็จะเป็นเรือธงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพ และขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
8: นายณัฐพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
9: เขาให้ยุทโธปกรณ์มาตามสัญญาเนี่ยตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็ประวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอใ เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมต้องบอกกับท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีทรัพยากรทางสมรรถแพทย์แค่ในโลกเขาให้อะไรก็ได้จะเสริมขีดความสามารถเขาคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็พอมีเวลาก
1: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
10: นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
11: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
10: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
12: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อ ่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่รีบเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอื่นบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้ และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
17: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับศุกร์ที่24กรกฎาคมอย่างที่ผมบอกนะครับขออภัยคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมใช้การบันทึกเสียงนะครับใช้การบันทึกเสียงแล้วก็เนื่องจากว่าผมมีภารกิจนะครับในการเดินทางนะครับมาร่วมเข้าแข่งขันยะลามาราธอนก็ถือว่าเป็นมาราธอนที่ในจังหวัดที่ผมศึกษาอยู่นะครับเมื่อตอนศึกษาอยู่สมัยปวส.นะครับคราวนี้ก็มีโอกาสกลับมานะในจังหวัดที่ได้จัดมาราธอนขอเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งลงในระยะ21กิโลเมตรครับเป็นฮาล์ฟมาราธอนนะฮะมาร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดยะลานะครับก็เป็นมาราธอนอีกมาราธอนนึงซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างมากจากนักวิ่งนะครับที่มากันทั่วประเทศนะครับได้ชื่นชมว่าผู้จัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับของจังหวัดยะลานะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนของยะลาช่วยกันจัดนะฮะช่วยกันจัดจนยะลามาราธอนก็ได้มาตรฐานเวอร์ลติกนะครับมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาตินะครับก็เช้าวันอาทิตย์นะครับที่26กรกฎาคมนะก็จะมีการวิ่งกันมีตั้งแต่ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับมีฮาล์ฟมาราธอน21.1 กิโลเมตรและมีระยะ10กิโลเมตรแล้วก็มีระยะฟันรันด้วยนะครับร่วมเตรียมกันนะครับนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดนั้นได้มีการปิดถนนบางช่วงนะครับปิดถนนบางช่วงต้องขออภัยพี่น้องนะฮะชาวจังหวัดยะลาก็คงให้ความร่วมมือนะครับกับผู้จัดนะครับก็มีการปิดถนนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าชาวพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะครับก็ต้อนรับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับบรรดาผู้จัดและก็บรรดานักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวด้วยวิ่งด้วยในกิจกรรมที่ยะลานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับที่องค์ส่งแล้วก็ที่ร่วมนะครับในการส่งสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่องค์ส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ดิจิตอลชัยโสดาคุณากรซิมิทักษ์และอัครเดชคำธีระครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะฮะก็เริ่มต้นวันนี้ที่การแข่งขันกีฬาแบดมินตันก่อนนะครับการแข่งขันแบดมินตันในรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2026ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันที่ประเทศจีนครับวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับคู่มืออันดับที่4ของโลกและมือวางอันดับที่4ของรายการนะครับเจอกับคู่ปรับนะครับจากญี่ปุ่นก็คือยูตะวาตานาเบะกับมาย่าทาคุชินะครับก็เป็นคู่มือ26ของโลกนะครับยูตะวัตนาเบะน่าจะเปลี่ยนคู่นะครับเปลี่ยนคู่มาคู่กับมาย่าทาคุชินะครับก็ปรากฏว่าคู่ของไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะเล่นได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะไป2-1เกม21-11 19-21และ21-19นะครับใช้เวลากว่า1ชั่วโมง3นาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้เนี่ยเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิชราเพียวสามพรานนะครับเจอกับคู่ของจีนนะฮะโกซินวากับเฉินฟางคุยนะซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่5ของรายการนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งในสายบนนะครับคู่มือหนึ่งของรายการนะฮะเฟิงยาซินจากจีนกับหวงดงปิงนะฮะคู่มือหนึ่งเลยนะคู่นี้นะฮะเจอกับคู่ของฝรั่งเศสครับทอมกูเซลกับเดฟิลเดโรคู่มือ6ของรายการนะครับนี่คือในรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับก็ได้เชียร์บาสกับเฟรมนะครับส่วนหญิงเดี่ยวฮะเมรัชนกอินทนนท์เมื่อวานชนะมานะครับวันนี้เจอศึกหนักในการเจอกับเจ้าหน้าของเฉินยู่เฟยนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นกันสนุกนะครับถึง3เกมนะครับในเกมแรกเนี่ยเมชนะไปก่อน21-15ครับแต่พอเกมที่2เนี่ยเฉินยู่เฟยตั้งหลักได้ครับเอาชนะขาดเลย21-12และปิดเกมที่3ครับ

0: 21-13ครับเฉินยูเฟยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับมีก็ตกรอบไปนะครับส่วนในประเภทหญิงคู่ครับทางด้านของคู่อันนากับบูนาครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับบิญจภาเอี่ยมสะอาดครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเจอคู่ของจีนครับหลุยซิงทูกับตังหนิงนะครับก็ทางด้านของบิญจภากับนันทการนะครับแพ้ไป8-21และ9-21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันเหลือประเภทเดียวนะครับคู่ผสมได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะรอบรองชนะเลิศนะครับมาที่เรื่องของวอลเลย์บอลครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียลีกรายการ CV ครับ2026สัปดาห์ที่2ที่สนามจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลวอลเลย์บอลกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B ครับเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยนะเอาชนะเวียดนามไป3-2นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม A หลังจากที่นัดแรกเราชนะเมียนมามา3-0เซตครับนัดที่2ทีมไทยก็ชนะเวียดนามไปนะครับก็3-2เซตนะครับแพ้ไปก่อนนะครับ23-25 15-25กลับมาชนะ3เซตหลังนะฮะ25-18 25-21และ15-12คว้าชัยชนะ2นัดติดนะครับพร้อมเป็นแชมป์กลุ่ม B ซึ่งเท่าที่ดูฟอร์มกันมานะครับก็อย่างไรนะครับเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็ได้แชมป์กลุ่ม B มาดูกลุ่ม A นะครับก็แน่นอนแล้วครับอินโดนีเซียเป็นที่1ของกลุ่มแน่นอนแล้วก็โดยมีกัมพูชาเป็นที่2และเราจะเจอกับกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งในรอบรองชนะเลิศในวันเสาร์นี้นะครับ15:30 นเราจะถอนแค้นกัมพูชาล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่หรือว่าจะถูกกัมพูชาย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งรอชมและรอติดตามกันพรุ่งนี้15:30 นะครับช่อง GMM 25ถ่ายทอดสดนะฮะติดตามกันได้นะครับใครที่ดูวอลเลย์บอลแล้วนะฮะอยากจะดูวอลเลย์บอลต่อนะครับพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับวันเสาร์ที่29ขออภัยนะวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะช่องโมโน29โมโนสปอร์ตนะครับถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่เลยนะครับแม่คู่แรกเนี่ยอิตาลีเจอบราซิลนะฮะแล้วก็คู่ที่2 18:30 จีนเจอกับตุรกีครับเชียร์ไทยก่อนนะช่อง25นะครับเชียร์ไทยเจอกับกัมพูชาแล้วก็ค่อยมาย้อนมาดูวอลเลย์บอลหญิงนะครับทางช่อง29นะเวลาชนกันด้วยนะแม่พรุ่งนี้เพียงแต่ว่าคู่ของNation League คู่อิตาลีกับบราซิลนะฮะตีก่อนนะฮะแข่งก่อนคือในNation Leagueนะครับ15:00 นนะครับส่วนคู่ของไทยกัมพูชาในวอลเลย์บอลCV Cup เนี่ย15:30 นะฮะก็ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนี้นะได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับมีวอลเลย์บอลดีๆให้ชมกันในวันพรุ่งนี้นะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับวอลเลย์บอลเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นประเภททีมหญิงเนี่ยจับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะฮะในกลุ่ม A เนี่ยญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียและเนปาล นะครับกลุ่ม B จีนคาซัคสถานและฟิลิปปินส์นะครับกลุ่ม C เนี่ยไทยไต้หวันคีกิสถานแล้วก็มองโกเลียกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์ดูแล้วไทยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นที่1 นะของกลุ่ม C ล่ะนะครับอาจจะมียากหน่อยหืดหน่อยก็ในนัดเจอกับไต้หวันนั่นแหละนะครับก็พยายามชนะให้มากที่สุดนะครับเป็นที่1ของกลุ่มเพื่อที่ในนัดรอบน็อกเอาท์นะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะได้ไม่เจอทีมที่หนักนะครับที่2ของกลุ่มนะครับก็ได้เชียร์กันส่วนวอลเลย์บอลชายนี่บอกเลยนะฮะศึกหนักจริงๆนะครับวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมที่จัดสลากกันเมื่อวานนี้นะครับกลุ่ม A เนี่ยมีญี่ปุ่นปากีสถานเนี่ยฟอร์มเก่งแกร่งทั้งคู่นะญี่ปุ่นเนี่ยเนชั่นลีกนะครับในฝั่งชายนี่คือฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชุดนั้นมาหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเอามานี่แม่ต้องบอกเลยนะฮะเอเชียนเกมคราวนี้ญี่ปุ่นน่ากลัวนะครับปากีสถานก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับแล้วก็ทางด้านของอุซเบกิสถานนะฮะคาซัคสถานอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่ม A ด้วยนะครับกลุ่ม B เนี่ยมีอิหร่านอินโดนีเซียไทยแล้วก็คีร์กีสถานเราหนักจริงๆนะฮะบอกคุณฟังนะครับวอลเลย์บอลชายไทยหนักจริงๆเจอกับอิหร่านนะคีร์กีสถานแล้วก็อินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นคู่ปรับของเราที่ผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะใน4เกมนะครับจะเจอกันอีกครั้งในเอเชียนเกมนะครับได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็ในกลุ่ม C เนี่ยมีกาตาร์นะครับมีอินเดียมีเวียดนามและฮ่องกงกลุ่ม D ครับมีเกาหลีนะฮะมีจีนมีชนิดไทเปและฟิลิปปินส์นะครับนี่คือวอลเลย์บอล เอเชียนเกมครับได้ลุ้นได้เชียร์กันอีกรายการหนึ่งนะครับจากนั้นมาตามเรื่องของเทนนิสอาชีพหญิงครับ WTA 250รายการปรากโอเพ่นชิงรางวัลกว่า 283,347 ดอลลาร์สหรัฐว่า 9,528,960 บาทนะครับที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กครับเมื่อวานนี้หญิงเดี่ยวรอบ2เนี่ยลานาทราฤดีนะครับมือ90มือ82ของโลกนะครับเจอศึกหนักกับมิโคล่าบาตันโความือ44ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการปรากฏว่าเล่นไปแบบสนุกเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับกลับมาชนะได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเซตตัดสินที่ตามอยู่1ต่อ5นะกลับมาเสมอและชนะไทยเบรกด้วย8ต่อ6นะครับเมื่อวานนี้ชนะ2ต่อ1เซต76 74 36และ76ไทยเบรก86นะครับลันนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองแชมป์เลิศนะครับเจอกับดาเรียสดิกูมือ54ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการจากยูเครนซึ่งผลปรากฏว่านะครับทางด้านของลันนาทราฤดีนะฮะเมื่อวานนี้ใช้พลังเยอะมากครับวันนี้อ่อนแรงครับอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็แพ้ทางด้านของดาเรียสนิกูนะครับมือ54ของโลกมือ8ของรายการจากยูเครนนะครับสกอร์ที่แพ้เนี่ย0ต่อ6และ3ต่อ6นะครับตกรอบไปนะฮะในการไลฟ์สปอร์ตปรากโอเพ่น2026 WTA 250นะรอบ8คนสุดท้ายนะครับแต่ก็ได้เชียร์กันต่อนะครับรายการต่อไปก็คือ Grand Slam US Open 2026นะครับที่น้องรวงข้าวรนาจะได้เข้าแข่งขันในฐานะเมนรอด้วยนะครับขณะที่สาวอีกคนหนึ่งของเรานะน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวในศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัล 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรอบประมาณ 3,363,000 บาทที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ชนะโคทีหว่องหงอี้มือ748ของโลกจากฮ่องกงมา2ต่อ0เซตนะครับ75และ64นะครับรอบ2เมื่อวานนี้ครับรอบก่อนรองชนะเลิศรอเชียร์ในค่ำคืนนี้นะครับมนัญชยาจะเจอกับลูคริเซียสเตฟานินี่มือ142โลกจากอิตาลีต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับทั้งมนัญชยากับลานารวงข้าวนะฮะจะได้แข่งขันแกรนด์สแลม US Open นะครับในฐานะมือวางนะครับรอบเมนรอนะฮะก็รอเชียร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการแข่งกีฬาทางน้ำนะครับทีมโปโลสาวไทยนะครับคว้าเหรียญเงินเอเชียนเอทครุป2026ครับโดยโปโลสาวไทยครับโชว์ฟอร์มเอาชนะญี่ปุ่น17ต่อ13จบอันดับที่2ของตารางเหรียญเงินเอเชียนเอทครุปมาครองนะฮะในการแข่งขันเอเชียนเอทครุปแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันไฮไลท์ก็ที่อยู่ที่ทีมหญิงนะครับทีมสาวไทยใช้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมถึง9คนเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นก็ใช้เตรียมผู้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับสถิติ2ทีมในการเจอกันมานะครับชนะ4แพ้1เท่ากันนะครับส่วนจีนชนะ6นัดรวดคว้าเหรียญทองไปแล้วนัดนี้ก็ถือว่าเป็นการชิงอันดับที่2เหรียญเงินใครชนะเหรียญเงินที่แพ้เหรียญทองแดงครับเล่นกันบุกกันไปบุกกันมาผลัดกันตามนะฮะผลัดกันตามผลัดกันนำวันนี้นะฮะประมาณนี้แต่ว่าไทยเนี่ยในควอเตอร์ที่2เราฉีกนำไปก่อนนะ10ต่อ4ญี่ปุ่นก็ไล่มา9ต่อ12ครับโนควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโค้ชของเราหัวหน้าโค้ชนะครับชาวอิสราเอลมาร์คซิมกอร์ดอสกี้นะครับบอกว่าต้องแก้เกมครับแล้วก็บอกให้เราแพ็คเกมรับแล้วก็สวนกลับด้วยการโยนบอลยาวๆแล้วก็ยิงด้วยความแม่นๆประมาณนั้นนะครับนะโดยน้องแอมกัลลาสากัลล่าอาสายุทธนะฮะน้องกัลล่าอาสายุทธเนี่ยครับก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับออกแรมเซฟลูกเยอะๆหลายครั้งและได้ยิงหลายลูกนะฮะจากน้องการ์ตูนปารณีโชติรอดอนันต์นะครับโอ้โหก็ยิงหลายๆลูกนะฮะให้ไทยชนะไป17ต่อ13คว้าเหรียญเงินไปครองนะครับก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ทางด้านของประธานฝ่ายกีฬาโปรน้ำนะครับนายสืบชัยยะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยก็ชื่นชมเลยนะฮะนักกีฬาหญิงของเราชนะญี่ปุ่นได้เหรียญเงินแล้วก็มั่นใจเลยนะครับว่าในการคว้าเงินรายการนี้นะฮะเราก็ได้ลุ้นนะครับเป้าหมายในเอเชียนเกมที่เราคาดว่าจะติด1ใน3นะตามเป้าหมายอย่างแน่นอนครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของฟุตบอลครับคุณฟังครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ครับจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลก เจอกับสปป.ลาวอันดับที่185ของโลกครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันที่ห้องดอกคูหนึ่งโรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับของทีมชาติไทยนำโดยแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักเตะของเราครับเสกสรรราตรีกองกลางของทีมนะครับในการแถลงข่าวนะในงานแถลงข่าวนะครับฮัสเซนบอกว่าเราต้องเริ่มต้นให้ดีนะเราจะลงสนามเกมนี้ด้วยความคิดในด้านที่ดีมีความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่เราต้องการเริ่มต้นการแข่งขันรายการนี้ด้วยความแข็งแกร่งนะครับแล้วบอกว่าจากคำถามนะครับบอกว่าทีมไทยไม่ใช่ตัวเต็งนะฮะเรามีนักเตะดาวรุ่งหลายคนแล้วก็ดาวรุ่งของเรามีฝีเท้าที่น่าตื่นเต้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเสกสรรราตรีที่มาแถลงข่าวอยู่ข้างๆนี้ด้วยนะแปลว่าเรามีความเชื่อมั่นใจในทีมของเราแน่นอนเราไม่ต้องการโยนความกดดันให้กับนักกีฬาเราจะพยายามทำใหเราเนี่ยนะคือบอกถึงตัวเองนะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะพยายามให้นักเตะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดออกมาในสนามนะครับเราโดยตัวเองจะไม่กดดันนักกีฬานะครับบอกว่าทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์แตกต่างกันนะครับเราจะดูว่านักกีฬาแต่ละคนสามารถทำอะไรได้ในแมตช์แต่ละนัดนะครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความมุ่งมั่นที่ดีนะเราจะมีแมตช์ประทับใจนะแล้วก็ถึงตรงนี้เราบอกว่าจะปลุกใจปลุกหัวใจให้เขากล้าที่จะนำออกมาในการลงเล่นในครั้งนี้นะครับเสือสันราตรีนะครับบอกว่าเราเตรียมพร้อมค่อนข้างดีนะครับแล้วบอกว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับบอกว่าความกดดันเนี่ยไม่ได้กดดันอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายจะวัดกันที่ในสนามเราเตรียมความพร้อมที่ดีใครเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าก็แน่นอนนะครับจะผลออกมาดีนะครับแต่ว่าเรามีศักยภาพที่ดีเราต้องไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับเราจะเอาชัยชนะกลับมาให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้นะครับโปรแกรมการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับนัดแรกวันที่25กรกฎาคมพรุ่งนี้ในเวลา20นาฬิกานะครับไทยเจอกับสปป.ลาวนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16 20นาฬิกานะครับทรูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมกันนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลในไทยกันบ้างนะครับนี่นะฟุตบอลนักเรียนนะฮะของกรมพละศึกษาเดลีนิวครับรุ่น18ปีกอที่สนามสุพัชราศัยรอบชิงวันนี้ครับมีการเจอกันระหว่างกรุงเทพคริสเตียนครับเจอกับสวนกุหลาบครับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยนะครับเจอกับคู่ปรับอย่างกรุงเทพคริสเตียนซึ่งผลปรากฏว่านักเตะกรุงเทพคริสเตียนชงโคม่วงทองครับนะฮะบุกได้เยอะกว่าครับในเกมนะครับได้มา2ประตูช่วงท้ายเกมและชนะไป2ประตูต่อ0ครับคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่6นะครับในนัดชิงเชลิดฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวครับรุ่น18ปีกอที่สนามสุพัชราศัยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพคริสเตียนส่วนแชมป์เก่าครับปีนี้ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ครับปีหน้าว่ากันใหม่สู้กันใหม่แล้วก็ทีมต่างๆครับที่ร่วมแข่งกันครับปีหน้าลุยกันต่อแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับสำหรับฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวครับรุ่น18ปีกอครับจากฟุตบอลครับมาดูลูกกลมๆ กันบ้างนะกลมกว่าลูกฟุตบอลเล็กมากก็คือกอล์ฟครับนี่นะการแข่งขันกอล์ฟอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการใหญ่นะในประเทศไทยซึ่งผมได้เสนอมาตลอดก็คือการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ NSDF Lady Open ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งแข่งขันกันตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะปิดวันนี้24กรกฎาคมนะครับที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะครับโดยรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็แบบว่าถ้าจบการแข่งขัน2วัน36หลุมก็ตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับเข้าไปชิงชัยในรอบสุดท้ายสกอร์3โอพา147จำนวน66คนก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟอาชีพ52คนและนักกอล์ฟสมัครเล่น14คนครับวันนี้วันสุดท้ายครับและผลปรากฏว่าโปรว่านครับจารวีบุญจันทร์วัย27ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับมืออันดับ154ของโลกนะครับเป็นผู้นำ2วันแรกนะครับวันที่3ยังนำต่อเนื่องนะครับนำและคว้าแชมป์นะคนนี้เนี่ยดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับจารวีบุญจันทร์จารวีบุญจันทร์เนี่ยนะครับก็เป็นคนแรกนะครับที่ชนะใน KLPGA Tour เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะปิดฉากรวมนะฮะทำสกอร์รวม13อันเดอร์พา 203ครับนำแบบม้วนเดียวจบเลยคว้าแชมป์ไทยแอร์พีเจในรอบ5ปีไปครองนะครับหลังจากเคยคว้าแชมป์ไทยแอร์พีเจมาสเตอร์มาได้เมื่อปี2021ถอยหลังไปตั้ง5ปีนะฮะและกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับเอาชนะโปรโบครับนัดริภาขออภัยครับนัดริกาแสนสวยนะครับนัดริกาแสนสวยนะครับวัย19ปีรองแชมป์ไทย LPGA Master 2025ที่ขอนแก่นแล้วก็รองแชมป์ไทย LPGA 2026ที่3 The Vintage นะครับได้รองแชมป์ตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับถึงแม้ว่าวันสุดท้ายจะตีดีนะแต่ไล่ไม่ทันครับทำได้12อันเดอร์พาร์204นะครับเงินรางวัลไป 114,000 บาทนะครับสำหรับโปรโบนัดริกาเซนสวนแสนสายนะครับขออภัยจริงนะฮะโปรโบนัดริกาแสนสายนะครับได้อันดับที่2นะครับโปรวันนะฮะหลังจากคว้าแชมป์ในสนามนี้จารวีบุญจันทร์นะครับคว้าแชมป์สิง NSDF Lady Open บอกว่าวันนี้เล่นได้ดีมากพอใจผลงานได้ดีพัดดีนะครับก็พัดดีนะครับชื่นชมในพัดของตัวเองนะครับบอกว่าไม่ได้แชมป์มานานแล้วนะแล้วก็กลับมาได้แชมป์ก็ชื่นชมนะดีใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คงหลังจากคว้าแชมป์แล้วนะก็ได้เงินนะบอกว่าจะไปใช้เดินทางในการเดินไปแข่งขันรายการต่อไปนะครับนะนะรายการต่อไปนะก็บอกว่าในฤดูกาลต่อไปสำหรับการขันก็อาจจะมาแข่งขันกันอีกนะครับนะครับประวัติปัจจารีบุญจันทร์นะครับนี่คือผลการแข่งขันนะครับซึ่งได้แชมป์ไปวันนี้ซึ่งในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณอนันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณกุลธรมีสมน์อุปนายกสมาคมคุณชัยรัตน์คุณแก้วGolf Operation Manager Windsor Park Golf Club นะฮะคุณพุทธิสันต์ศรีจารุวิภาสผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีนะครับรายการต่อไปของสิงห์ NSDF Chen Buri Lady Championship 2026นะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทจะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569นะครับที่สนามเทรเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีนะฮะก็ติดตามข่าวสารได้นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใครได้แชมป์อย่างไรก็นะฮะจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการแวดวงกีฬานะครับโอ้โหท้ายรายการคุณฟังเกือบลืมไปกับการจับสลากแบ่งสายเซปัตตะกร้อการแข่งขันตะกร้อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้จับสลากเช่นเดียวกันนอกจากฟุตบอลนอกจากวอลเลย์บอลแล้วผมลืมตะกร้อไปได้อย่างไรนะในเอเชียนเกมนะครับซึ่งในการแข่งขันตะกร้อคราวนี้นะครับก็นอกจากตะกร้อคิงคัพในทีมถ้วยประธานคิงคัพแล้วก็ชิงแชมป์โลกที่จะแข่งขันกันที่แฟชั่นไอแลนด์นะซึ่งวันก่อนผมรายงานข่าวไปแล้วว่าเราได้ประกาศรายชื่อมานะทั้งผู้จัดการทีมทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันในเร็วนี้นะครับส่วนตะกร้อเอเชียนเกมจับสลากกันเรียบร้อยนะครับในประเภททีมเดี่ยวเนี่ยทีมไทยอยู่กับลาวอยู่กับอินโดนีเซียอยู่กับเกาหลีนะครับและกลุ่ม B เนี่ยก็จะมีมาเลเซียอินเดียฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นนะครับแม่ก็มีทีมจากซีเกมนะภาคีซีเกมซะส่วนใหญ่นอกภาคีซีเกมก็จะมีญี่ปุ่นเข้ามาอินเดียเข้ามาจีนเข้ามาเกาหลีเข้ามานะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มาแข่งกับเราบ่อยๆรวมถึงเกาหลีด้วยนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพมันต้องส่งอยู่แล้วนะครับส่วนในประเภทเมื่อกี้ทีมนะประเภทเดี่ยวชายเนี่ยไทยอยู่กลุ่ม A นะร่วมกับฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นในกลุ่ม B มาเลเซียเวียดนามและเมียนมานะครับแล้วยังมีตะก้อคู่เราไม่ได้ส่งนะทั้งชายและหญิงส่วนในตะก้อหญิงเนี่ยประเภททีมเนี่ยเราอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยอินเดียนะครับกลุ่ม B จะมีอินโดนีเซียมาเลเซียลาวและญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตะก้อคู่เนี่ยเราไม่ส่งนะหญิงนะครับเรามีหญิงเดี่ยวเราร่วมสายกับอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นและไทยนะฮะนี่ตะกร้อนะครับก็รอติดตามกันสำหรับเซปัตตะกร้อนะครับก็คือสมาชิก OCA เนี่ยมีเยอะนะแต่สมาชิกที่เล่นเซปัตตะกร้อมีค่อนข้างน้อยนะก็เหมือนกับการแข่งขันกีฬาซีเกมนั่นแหละยกไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีชาตินอกภาคีซีเกมมาแข่งขันในประเภทละ1ถึง2ชาติ3ชาติวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของสหพันธ์ตะกร้อนะจะขยับขยายจะทำอย่างไรให้ตะกร้อนะฮะไปได้ไกลมากกว่านี้นะฮะมีหลายชาติมาแข่งขันนะครับนอกเหนือจากชาติในอาเซียนหรือบางประเทศในเอเชียตะวันออกนะอย่างจีนญี่ปุ่นนะครับเกาหลีมาแข่งขันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ไปเชียร์กันนะครับสำหรับเซปัตตะกร้อนะครับ ฟุตบอลอังกฤษมีการโยกย้ายนักเตะกันหลายทีมนะครับอาร์เซนอลก็เปิดตัวโซลิดมานะจากคลับบู๊กนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เอเลียตแอนเดอร์สันนะปีกจากฟอร์เรสต์มาร่วมทีมอาร์เซนอลได้ซานโฮกานาโชมาร่วมทีมโอ้โหนะก็ถือว่าได้ลุ้นได้ติดตามกันนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันจันทร์วันขออภัยนะวันเสาร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทยธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย Asian Age Group Championship 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวัน คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์
2: นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณพัฒน์พรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
3: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กๆก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
2: ทางนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตภาณิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกัณณิกาชารักษ์สภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนอาทิซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสั้นการให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมสันทนาการต่างๆจากนั้นนายวรสิทธิ์ประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานและนำคณะผู้บริหารมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาเทวสุนทรคนรักถิ่นเปรมสุขสันต์คลองเปรมประชาพัฒนาอยู่ดีมีสุขร่มใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพบปะให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกันออกบูธกิจกรรมบริการประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศรีสะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาริชโยรายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกปร.ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า300โครงการ
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง189โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร112โครงการทั้งนี้คณะกรรมการยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมาใช้เชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด46โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม4โครงการการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านสังฆพันธ์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
8: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาบริเวณย่านแยกสีกักเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ต้นทุนสินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นและเลือกปรับเปลี่ยนยี่ห้อหรือขนาดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานแทนการขึ้นราคาขณะที่ผู้ประกอบการสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กจัดชุดสังฆทานเองหรือเลือกซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้มากขึ้นโดยปัจจุบันชุดสังฆทานมีราคาตั้งแต่40ถึง 4,500 บาทต่อชุดส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบราคา70ถึง 2,500 บาทต่อคู่แบบแกะลายราคา130ถึง 3,900 บาทต่อคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาสินค้าและความเป็นธรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลสำคัญพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
6: เช่นเดียวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน
9: นายเกตสิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาผลการตรวจสอบพบว่าชุดสังฆทานราคาจำหน่ายตั้งแต่59ถึง499บาทเป็นไปตามขนาดชนิดและรายการสินค้าที่บรรจุในชุดทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องโดยชุดสังฆทานต้องมีป้ายแสดงรายการสินค้าที่ระบุรายการสินค้าขนาดน้ำหนักและปริมาณบรรจุสินค้าแต่ละรายการและสินค้าในชุดสังฆทานจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยชุดสังฆทานที่มีคุณภาพพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดกั้นเรือของสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำของฟิลิปปินส์จำนวน3ลำในวันนี้ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงเสบียงให้กับชาวประมงบริเวณใกล้กับแนวปะการังสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเรือลำหนึ่งขัดข้องชั่วคราวส่วนอีก2ลำไม่ได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เป็นครั้งที่3แล้วในสัปดาห์นี้ด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนยืนยันว่ามีจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำใกล้แนวปะการังสกาโบโรซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แต่ทว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสรัฟดาสโฆษกพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJC พรรครัฐบาลอินเดียออกแถลงการที่ยืนยันว่าบรรดาแกนนำพรรค CJP จะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในสถานที่กลางในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างไรก็ตามนายดาสประกาศว่าพรรค CJP จะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่าในธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจะยอมลาออกจากตำแหน่งความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศและจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาเลเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญกระแสต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการประมวลผลข้อมูลและใช้น้ำสำหรับระบบหล่อเย็นโดยธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลขนาด50เมกะวัตต์1แห่งจะใช้น้ำในปริมาณเทียบเท่ากับ 2,200 ครัวเรือนต่อวันและใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ 22,000 ครัวเรือนส่งผลให้ประชาชนกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้รัฐยะโฮเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงแผนการใช้พลังงานของโครงการขณะที่รัฐสลังงอกำหนดเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเปลี่ยนไปพิจารณาประเทศอื่นในภูมิภาคแทนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันโปโลน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัย ประเภททีมหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันโดยทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองขณะที่เหรียญทองเป็นของทีมชาติจีนที่ชนะรวดมา6นัดและญี่ปุ่นจบที่เหรียญทองแดงหลังเกมมักซิมคอร์ดอนสกี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดันจึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ในเอเชียนเกมจะต้องพัฒนาทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพลิกเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม11-21 21-19 และ19-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดพ่ายให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม21-8และ21-9ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์นาทีพงศิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์นาทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open พา72ที่ประเทศสกอตแลนด์รอบแรกโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพาวชเนตตีวรรณแสนและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจประเดิมผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหลังเก็บสกอร์เท่ากันที่1อันเดอร์พาร์ก่อกลุ่มอันดับ9ร่วมของตารางได้อย่างน่าลุ้นขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบวันแรกเป็นของลอเรนคลับลินโปรสาวอเมริกันและเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจัดไปคนละ6อันเดอร์พาร์สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติลาวที่ห้องดอกคูณ1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนี้ด้วยความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทีมชาติไทยมีดาวรุ่งหลายคนจึงมั่นใจว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ในวันนี้ด้านเสกสรรราตรีกองกลางของทีมกล่าวว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันเพราะสุดท้ายทุกอย่างวัดกันในสนามเชื่อว่าทุกทีมมีศักยภาพที่ดีซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
15: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่า เมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะกลับมาพบกันในค่ำคืนวันศุกร์นี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองนะคะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็น

พ่อหนุ่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหาสาวๆที่เคยคลั่งไคล้ติดตามเขาในสื่อออนไลน์มาเห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากับกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16 ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกะโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อสังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันไม่รู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับ

ผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลยเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าผึ้งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงผึ้งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งผึ้งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของผึ้งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วผึ้งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีผึ้งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยผึ้งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีผึ้งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของผึ้งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

ส่วนพวกมดนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของความขยันอดทนแล้วมดจึงมีจุดเด่นอีกอย่างที่ดิฉันนับถือก็คือมดไม่เคยสนใจว่าอาหารที่ตนพบจะเป็นของสดที่หอมหวานหรือว่าซากปฏิกูลที่คนเราเบือนหน้าหนีเพราะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดน้ำหวานหรือกระทั่งซากอสุภะของสัตว์อื่นพวกมดก็จะขนไปกินด้วยกันโดยไม่มีการแบ่งแยกว่ามดนางพญาจะต้องได้รับประทานแต่อาหารสดๆใหม่ๆที่หอมหวานเท่านั้นเพราะว่ามดทุกตัวทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นมดนางพญามดตัวผู้มดทหารหรือว่ามดงานก็ได้รับอาหารเท่าเทียมกันหมดไม่เคยปรากฏว่ามีมดทหารหรือว่านางพญาตัวใดทำการกักตุนอาหารดีๆไว้กินเองแล้วก็ส่งแต่ซากสัตว์รั่วของบุตรเน่าให้กับพวกมดที่ต่ำวรรณะกว่าเลยสักครั้งจุดสำคัญอีกอย่างที่ที่ฉันอยากจะบอกพ่อหนุ่มทั้งสองคนนี้รวมถึงพวกร่วมอุดมการณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นเลือกเกินว่าไม่ว่าจะมดหรือว่าผึ้งก็ล้วนมีระบบวรรณะและมีนางพญาด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นมันถูกต้องแล้วเหรอที่กลุ่มชนซึ่งยึดถือระบอบประชาธิปไตยจะทำอะไรอะไรที่มันแตกต่างไปจากต้นแบบซึ่งเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆแต่กลับบริหารจัดการระบอบประชาธิปไตยได้ดีกว่าคนเราซะอีกแต่ในเมื่อพระพุทธองค์ท่านสอนไว้ว่าวาจาใดกล่าวไปแล้วมีประโยชน์ก็ควรกล่าวแต่วาจาใดกล่าวไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรกล่าวดิฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าการบอกความจริงแก่ผู้ที่ยึดถืออัตตาจนไม่ยอมรับความจริงนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังอาจทำให้ตัวดิฉันเองเป็นภัยเพราะว่าพวกเขามองว่าเป็นเสียงข้างฝ่ายตรงข้ามและอาจจะทำร้ายดิฉันถ้าหากว่าการกระทำของดิฉันขัดต่อผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างมหาศาลดังนั้นสิ่งที่ดิฉันทำได้จึงมีเพียงแค่รักษาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยถือเหล่ามดและผึ้งเป็นแบบอย่างเพราะไม่ว่าจะเป็นมดหรือผึ้งและจะมีวรรณะใดติดตัวมาแต่กำเนิดแต่พวกเขาก็ล้วนรักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมทั้งที่สัตว์เล็กๆอย่างพวกเขาไม่น่าจะรู้จักคำว่าจรรยาบรรณแบบคนเราด้วยซ้ำส่วนเหตุผลในการรักษาหน้าที่ของดิฉันก็เพียงเพราะหวังว่าฟันเฟืองเล็กๆที่ไม่มีอำนาจบารมีใดๆอย่างดิฉันอาจจะช่วยสังคมมนุษย์เราดีขึ้นมาได้บ้างดิฉันจึงพาสังขารนั้นแก่ชราของตัวเองไปยังเตียงที่3

ร่างที่นอนอยู่บนเตียงนี้นอกจากจะมีใบหน้าที่งดงามสะอาดเกลี้ยงเกลากว่าพ่อหนุ่มสองคนก่อนแล้วเรือนกายของเขายังเต็มไปด้วยมัดกล้ามอันแข็งแกร่งแล้วก็กำยำล่ำสันสมฐานะชายชาติทหารแน่นอนว่ากลุ่มชนผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกับหนุ่มน้อยสองคนแรกที่ฉันเพิ่งจัดการเสร็จไปหลายๆคนน่าจะมีทัศนคติไม่ดีกับทหารและอาจจะมองว่าเป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามแต่ดิฉันมั่นใจว่าใครก็ตามที่ทราบสาเหตุการตายของทหารชายแดนคนนี้จะต้องรู้สึกอย่างเดียวกันก็คือเขามีหน้าตายแล้วก็ไม่สมควรที่จะตายเลยจริงๆเพราะว่าในวันเกิดเหตุน้องทหารคนนี้ได้ทำหน้าที่ของตนเองคือการอารักขาครูเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเขากลับเข้าค่ายไปกับเพื่อนๆและผู้บังคับบัญชาเขาก็คงจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงวินาทีนี้แต่ว่าเหตุใดล่ะทหารหนุ่มจึงไม่ยอมกลับค่ายดิฉันสามารถอธิบายแทนเขาได้ด้วยคำบอกใบ้สองประการก็คือของเล่นจำนวนมากมายที่กระจัดกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุและน้องทหารผู้นี้จบชีวิตลงในวันเด็กคำบอกเล่าจากปากเพื่อนๆร่วมค่ายของเขาเองกล่าวตรงกันว่าวันนั้นทำภารกิจกันเสร็จแล้วทุกคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แทนที่จะกลับมาด้วยกันไอ้เทพกลับขอตัวไปตลาดบอกว่าจะไปซื้อของอะไรให้เด็กหน่อยตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรกันนึกว่าเด็กที่ว่าก็คือแฟนสาวที่ผู้ตายกำลังจะแต่งงานด้วยในอีกไม่กี่เดือนหลังปลดประจำการแต่พอเห็นสภาพของที่เกิดเหตุซึ่งรอบกายของผู้ตายเต็มไปด้วยของเล่นจำนวนมากทั้งที่ยังคงสภาพเดิมแล้วก็เสียหายยับเยินไปด้วยแรงระเบิดทุกๆคนก็เข้าใจตรงกันว่าเทพเห็นว่าวันนั้นเป็นวันเด็กแล้วก็คงจะนึกหวนกลับไปถึงยามที่ตนเองเป็นเด็กว่าในช่วงวัยเด็กนั้นตัวเขาเองเคยได้อะไรอะไรจากพ่อแม่ในวันเด็กบ้างซึ่งเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วนายทหารหนุ่มก็ตระหนักว่าความสุขต่างๆที่เขาเคยสัมผัสในวันเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆในพื้นที่อันมีแต่ความไม่สงบไม่เคยได้รับเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ตลาดแล้วก็ใช้เงินเท่าที่ตนเองมีซื้อของเล่นมากมายจนเท่ากับจำนวนเด็กในโรงเรียนที่เขากับเพื่อนๆเคยปกป้องอยู่จากนั้นนายทหารหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามนี้ก็ใช้จักรยานจนประจำตัวนำของเล่นทั้งหมดนั้นมุ่งหน้ากลับไปยังโรงเรียนด้วยความหวังว่าความเสียสละเล็กๆน้อยๆของเขาจะสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆในเขตอันตรายแห่งนั้นได้บ้างแต่สุดท้ายความเสียสละเล็กๆน้อยๆในความคิดของเขาก็ผลิตผลทวีคูณออกมาอย่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงเพราะว่านายทหารหนุ่มถูกเล่นงานด้วยระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นถนนแรงระเบิดทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีและการตายของเขาก็สะเทือนใจผู้คนมากมายที่ได้รับรู้ว่าเขาตายเพราะอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเขาที่รอคอยการกลับไปของลูกชายสุดที่รักณแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดและหญิงสาวซึ่งเคยวางแผนไว้ว่าจะแต่งงานกัน

สำหรับผู้ที่ก่อเหตุชวนสลดอันส่งผลให้ทหารหนุ่มคนนี้ตายไปดิฉันก็คิดว่าพอจะทราบเหตุผลของพวกเขาอยู่แต่ก็มีข้อกังขาในวิธีการของพวกเขาเพราะประการแรกมันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับการกระทำของเด็กนิสัยไม่ดีซึ่งขาดการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาที่พอไม่ได้ดั่งใจอะไรขึ้นมาก็จะก่อความรุนแรงทำลายข้าวของเพื่อให้ตนเองสมปรารถนาและประการที่สองแม้ดิฉันจะไม่ใช่นักรบแบบน้องทหารคนนี้และก็ไม่เคยลงสู่สมรภูมิใดๆมาก่อนเลยแต่จากที่เคยศึกษาเรื่องพิชัยเด็กตามหลักสูตรวิชาบังคับในสมัยนั้นสมองของดิฉันก็ยังคงจำข้อความหนึ่งในพิชัยสงครามได้อย่างแม่นยำว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งยังมิใช่ยอดสยบข้าศึกไม่ได้ต้องรบถึงจะได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบซึ่งหากจะให้แปลไทยเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าการสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาเป็นวิถีทางที่เหนือชั้นกว่าการใช้กำลังและความรุนแรงห้ำหั่นกับฝ่ายตรงข้ามจนได้รับชัยชนะหรือว่าสยบอีกฝ่ายลงได้มากมายนักผู้ใดสามารถสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงและก็ไม่เกิดความสูญเสียเลือดเนื้อของทั้งสองฝ่ายได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นยอดคนจึงเป็นเรื่องน่าฉงนจริงๆที่กลุ่มชนซึ่งหันเรียกตนเองว่านักรบศักดิ์สิทธิ์ไม่คิดถือปฏิบัติในวิธีแห่งความเป็นจอมคนในหมู่ยอดนักรบเช่นนั้นอย่างไรก็ตามพอพูดถึงความเป็นยอดนักรบและความเป็นจอมคนดิฉันรู้สึกนับถือเจ้าของร่างกำยำที่นอนทอดกายอยู่ตรงหน้าณเวลานี้จริงๆเพราะเขาไม่เพียงแต่รักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมเฉกเช่นเดียวกับดิฉันที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นนิดแต่เขายังมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่มนุษย์หลายๆคนไม่มีนั่นก็คือการคิดถึงผลประโยชน์และความสุขของผู้อื่นก่อนตนเองเพราะเท่าที่ดิฉันทราบมาคุณธรรมข้อนั้นทำให้คนเราเหนือกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะมีกิเลสมากมายทั้งหยาบและละเอียดจนทำให้พวกเราสามารถขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยได้อย่างยากลำบากกว่าบรรดาสัตว์ที่เป็นต้นแบบอย่างมดและผึ้งแต่ความอาทรผู้อื่นก่อนตนเองและการเสียสละเพื่อคนอื่นได้มากกว่าให้ตัวเองเป็นคุณสมบัติเดียวที่มนุษย์เรามีและสามารถทำได้นอกจากนั้นคุณธรรมดังกล่าวยังมีธรรมชาติที่สามารถสยบกิเลสนานับประการของคนเราได้อีกด้วยเพราะเมื่อเราคิดถึงคนอื่นก่อนตนเองแล้วกิเลสและความเห็นแก่ตัวทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะแทรกแซงใจเราให้ต่ำลงได้ดิฉันรู้สึกเสียดายจริงๆที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักน้องทหารคนนี้ในยามที่เขายังมีชีวิตแล้วก็เสียดายเหลือเกินที่เขาอายุสั้นเพราะว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต่อไปตัวเขาหรือว่าลูกหลานของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้เจริญไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้แต่ในเมื่อเราสูญเสียเขาไปแล้วสิ่งที่ดิฉันพอจะทำได้จึงเหลือเพียงการพยายามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณความดีของเขาต่อไปเผื่อในภายภาคหน้าอาจจะมีเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังที่อยากถือปฏิบัติอย่างทหารหนุ่มคนนี้ก็เป็นได้ส่วนสำหรับดิฉันณเวลานี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือรักษาหน้าที่ของตนเองด้วยการชันสูตรร่างของวีรบุรุษผู้นี้เพื่อค้นหาความจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเหมือนกับที่เพิ่งจะทำให้สองรายแรกของวันนี้ไปและหลังจากหน้าที่ในเรื่องของการชันสูตรจบลงแล้วดิฉันก็จะต้องทำให้พวกเขากลับมาดูดีเหมือนเดิมจนไม่แตกต่างอะไรจากคนที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขเพราะนั่นก็คือสิ่งสุดท้ายที่ยายแก่ไร้ญาติอย่างดิฉันจะทำให้พวกเขาได้ส่วนสำหรับตัวดิฉันเองก็ได้ทำเรื่องอุทิศร่างกายไว้ให้ลูกศิษย์รุ่นหลังได้ใช้ในการศึกษาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลมหายใจสุดท้ายของดิฉันมาถึงดิฉันก็วางใจว่าตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังได้อำนวยประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างเต็มที่แล้ว

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา20:30 น.จนถึงเวลา21:00 น.ในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับผลงานวรรณกรรมที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่จีนยืนยันขายอาวุธให้กัมพูชาเป็นการค้าไม่ได้ใช้สู้รบกับประเทศไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยินดีหรือเฉลิมฉลองเพราะประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยและในการพบหาหรือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนส่งไปให้กัมพูชาเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศไม่ได้มีเพื่อใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยโดยคำยืนยันดังกล่าวสอดคล้องกับที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคยยืนยันในตอนที่เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งย้ำว่าประชาชนไม่ควรกังวลเพราะประเทศไทยไม่ได้มีอันตรายหรืออยู่ในภาวะอุ่นเสี่ยงจากข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนสามารถใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนการเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศแนะคนใช้โอกาสครบรอบ1ปีชายแดนไทยกัมพูชารำลึกถึงความสูญเสียและความสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและได้ใช้ความยับยั้งชั่งใจถึงที่สุดมาตลอดและเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกและย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาลก การดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งยังบั่นทอนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกร่วมกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกระบี่มอบโฉนดที่ดิน451แปลงแก่ประชาชนตั้งเป้าตลอดปีมอบโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศ 86,000 แปลง
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกข์ให้ประชาชนที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมในพิธีสำหรับการมอบโฉนดในครั้งนี้มีประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจำนวน451แปลงเนื้อที่รวมกว่า507ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า162ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐปีงบประมาณ2569จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 1,590 แปลงขณะที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้ามอบโฉนดให้ประชาชน 86,000 แปลงโดยจะเร่งมอบให้ได้อย่างน้อย 68,800 แปลงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายรวม 86,000 แปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ดำเนินการออกโฉนดเป็นรายพื้นที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องยื่นคำขอเพียงเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่และนำเจ้าหน้าที่สำรวจตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาบัวทองสวทกระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้า
เราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นเยาว์วิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่

ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับและก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้ยคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ย เขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันนี้ก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธีCry it out Cry it out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่า camping outซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า pick up push down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกนึงที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกลับประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกับประเทศพร้อมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองจะเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยมิชอบก่อนประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันครอบครัวชาวจีนที่เกี่ยวข้องออกนอกประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรโรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยข้าราชการมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตทั้งระดับบุคคลและระดับสถานพยาบาลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าหลงรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เพื่อแลกกับผลประโยชน์เพราะเป็นความผิดร้ายแรงกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศผานิตคาดนาครายงาน
1: กรมศุลกากรสกัดจับสารเสพติดสังเคราะห์สแตมเมาซ่อนลายการ์ตูนมีฤทธิ์กดประสาทขั้นรุนแรงแจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังป้องกันเด็กตกเป็นเหยื่อยาเสพติดรูปแบบใหม
8: ่นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้สกัดจับและตรวจยึดสารเสพติดสังเคราะห์ประเภท1หรือ LSD ที่รู้จักกันในชื่อสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยใช้วิธี

0: มีการอำพรางในรูปแบบกระดาษซับน้ำสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสแตมป์หรือสติกเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นขนมหรือของเล่นทั้งนี้สารเสพติดดังกล่าวมีฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรับรู้ผิดเพี้ยนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในทุกช่องทางอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งแพร่ระบาดและคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสัตย์พรหมารายงาน
1: สอบต.ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูบูรณาการตรวจ DNA ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิ์ผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
2: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นายภาสิตจูทัพพุทธิกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA รวม201คนจาก66ครอบครัวสะท้อนความสำเร็จในการช่วยลดปัญหาสถานะบุคคลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้มากยิ่งขึ้นการตรวจ DNA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์สายเลือดเมื่อได้รับการรับรองสถานะแล้วจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆขณะที่นายแพทย์พุทธิชัยดีหลกธราดลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกกล่าวว่าได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคอย่างครบวงจรเพื่อดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: Soft Power ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแฮงห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพดี

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไข

0: อย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @ Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: รายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยย้ำต้องเจรจาให้ได้รับในอัตราต่ำที่สุด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ซึ่งได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขเพื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำสุดซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนโอกาสในการขอเจรจาอีกครั้งนั้นอยู่ระหว่างรอการรายงานจากนางสุภีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเดินทางกับประเทศไทยภริษณาถวันแสนสุขรายงาน
0: BOI ขยายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนระดับโลกผลักดัน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกกว่า 1.47 ล้านล้านบาท
6: นายนฤทธิ์เทศเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI ร่วมกับธนาคาร Citibank เชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ37โดยเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ80ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลงร้อยละ 20-50 เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนด้านธนาคาร Citibank ประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ปฏิพลสารพงมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ30วันกับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปี
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือสทจ.ถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นกำลังหลักผลักดันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดจึงต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในช่วง1ปีจากนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยมอบหมายให้สทจ.เร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักอาทิการลดภาระครูการนำร่องระบบครัวกลางในโรงเรียนการพัฒนาระบบ Student ID เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง4แห่งในภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่ดีการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเตรียมเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายหัวแบบใหม่โดยมอบหมายให้สทจ.ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันพร้อมเน้นย้ำให้ทำงานแบบ Digital Force and Team เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศเสรวันช่วยเท้ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบรรเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำปูน FM 95 MHz กลมประชาสัมพันธ์มากับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะต่อจากนี้ก็จะมีสาระเรื่องราวต่างๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฟังสาระกันนะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็เป็นวันหยุดนะเสาร์ติดนะครับหลายท่านก็ลาเนาะที่ทำงานนะครับหรือว่าบางทีก็หยุดเฮนะวันจันทร์ที่จะถึงนี่นะครับคือหลายท่านได้หยุดยาวกันเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นะครับหลายท่านก็จะเดินทางเนาะไปภูมิลำเนานะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของรถราเรื่องของการเดินทางนะต้องมีความพร้อมถึงในเรื่องของตัวรถและตัวผู้ใช้งานนั่นก็คือเฮานะครับและที่สำคัญแถมองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่มีส่วนนะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเฮาบ่ระมัดระวังนั่นก็คือในเรื่องของฟ้าฝนนะครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันตัวนะครับช่วงแรกจะนี่นะครับก็ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยก็มีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับในภาคใต้ฝั่งตะวันตกปุ่นนะครับส่วนภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง35องศาเซลเซียสนะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมนะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดนะครับเดี๋ยวฝนนี่ร่างกายของคนเฮานะบางท่านก็เป็นไข้เป็นวัดเมื่อยเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ

วันนี้ครับคุณผู้ฟังช่วงเจ้าตีพานม้านะจังหวัดลำพูนก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปล่อยสัตว์น้ำนะ200,000 ตัวนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28 กรกฎาคม 2569นะเจ้าวันศุกร์นะครับ9:30 นณวัดบุพพารามตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลนะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินนะมหาวชิระนะวชิราลงกรณ์นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569นะก็มีหัวหน้าส่วนราชการทหารนะตำรวจนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจิตอาสาพระราชทานนะประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนะครับท่านรองโยธินนะก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดนะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะตลอดจนทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชนและก็สังคมสร้างความสามัคคีและยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับก็ได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอปท.นะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนนะและประชาชนจิตอาสาร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดบุพพารามและพื้นที่โดยรอบนะควบคู่ครับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณตีรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่ปิงณวัดบุพพารามซบปะนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาตินะและก็เป็นแหล่งอาหารโปรตีนตามธรรมชาติคือแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงนะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูนสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำรวม200,000 ตัวนะปลานิล20,000 ตัวปลาตะเพียน30,000 ตัวปลาสุลต่าน10,000 ตัวนะปลาจาดนะ1,000 ตัวก็10,000 ตัวขออภัยคุณผู้ฟังปลาตะเพียนขาว80,000 ตัวนะปลาตะเพียนทอง50,000 ตัวนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

ลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับถ้าคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อันหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเนอะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถปาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นกาสถานตีกาคนคนหนึ่งกาอีเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างก็จังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเราทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแถมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผตีไข่ลับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเพื่อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี้เฮาเป็นละอ่อนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

มาป้ากันกันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีเรื่องราวสาระมาอู้มาคุยกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับรวมถึงเสียงเพลงที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับหลายท่านวันหยุดนี่ก็เดินทางต่างจังหวัดนะครับบอกว่าจะกลับภูมิลำเนาหรือว่าจะท่องเที่ยวของทุกท่านเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงเคยได้ยินคำว่าความดีและความชั่วความดีก็มีความชั่วก็มีแต่ว่าถ้าหากจะถามว่าความดีนั้นตามหลักสากลมีอยู่กี่ประการเพิ่นบอกว่าความดีสากลนั้นมีอยู่พื้นฐาน5ประการคือคุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมีเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงามอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นอุปนิสัยอันดับแรกนั่นก็คือความสะอาดความสะอาดหมายถึงการปราศจากสิ่งแปลกปลอมอันจะทำให้เสียคุณภาพหากเขาบ่มีความสะอาดจะทำให้เอาผิดศีลข้อที่หนึ่งคือการฆ่าสัตว์หรือการทำลายชีวิตของเปิ้นผู้อื่นต่อมาความมีระเบียบหมายถึงข้อปฏิบัติเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันถูกลำดับเป็นแถวเป็นแนวบ่คัดขวางบ่ซับสนหากเขาบ่มีความเป็นระเบียบ ก็อาจจะเอาของเขามาเป็นของเฮาเอาของเฮาไปเป็นของเขาก็เลยจะทำให้เกิดมีการลักเล็กขโมยน้อยชกชิงวิ่งราวสิ่งของของคนอื่นซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองคือการลักทรัพย์ต่อมาคือความสุภาพหมายถึงความสามารถในการควบคุมกิริยาทางกายทางวาจาคือเป็นปกติบ่ทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกในทางที่บ่ดีความบ่สุภาพเป็นต้นว่าแต่งกายไม่สุภาพอันนี้ก็เป็นบ่อเกิดแห่งกามารมณ์ซึ่งจะนำไปสู่การทำให้เฮาผิดศีลข้อที่3คือประพฤติผิดในกามทีนี้ต่อมาความตรงต่อเวลาหมายถึงความสามารถในการควบคุมตัวเองในการเริ่มทำหรือว่าการเลิกสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดหากบ่ตรงต่อเวลาอาจจะนำไปสู่การโกหกการพูดเท็จเพื่อหาเหตุผลต่างๆมาอ้างทำให้ผิดศีลข้อที่4คือการกล่าววาจาอันเป็นเท็จได้ทีนี้ต่อมาการมีสมาธิการมีสมาธิหมายถึงความสามารถในการควบคุมจิตใจอารมณ์นั้นให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นภายในถ้าหากเขามีสมาธิมีสติกำกับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เฮาบ่ผิดศีลในข้อที่5สรุปแล้วก็คือว่าความดีสากลนั้นคือความสะอาดความมีระเบียบความเป็นคนมีความสุภาพความตรงต่อเวลาและการมีสมาธิจิตอันตั้งมั่นดีแล้วหรือถ้าหากว่าจะเอามาเป็นข้อวัดปฏิบัติแบบง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างพระพุทธศาสนาก็หันจะได้แก่ลักษณ์ของศีล5ศีล5ประการนั่นคือปานาติปาตาเวรมณีคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอทินาทานาเวรมณีเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มสุรายาเมาตลอดจนกระทั่งถึงยาเสพติดทื่อโทษเครื่องดองของเมาต่างๆอันนี้คือเว้นขาดเพราะฉะนั้นถ้าคนต้องการมีความประพฤติปฏิบัติที่งดงามซึ่งหลักเป็นเรียกกันว่าความดีก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จและการดื่มสุราเมรัยยาเสพติดทื่อโทษทุกชนิดเว้นขาดคือระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราต้องมีความสะอาดบ่มีกิเลสมลทินอันใดมาปนปะคละเคล้าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขที่นี้ต่อมาความเป็นระเบียบแบบแผนตัวตนคนเฮาทำมาอย่างก่อให้มีระเบียบให้มีระเบียบที่ชัดเจนแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านในจองเฮาจะถือเป็นระเบียบยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาและทีนี้ต่อมามีความสุภาพความสุภาพคือกายวาจาใจแสดงออกมาอย่างงดงามสุภาพกายสุภาพใจต่อมาตรงต่อเวลาคือมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าทรยศคดโกงตั้งแต่ตัวเองเป็นต้นไปอย่าทรยศต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่าทรยศต่อคนอื่นซื่อสัตย์ต่อคนอื่นทีนี้ต่อมาการมีสมาธิทำอย่างก็ตามต้องมีจิตอันตั้งมั่นมีจิตอันมั่นคงทีนี้หากจะถามว่าคำว่าความดีความชั่วนั้นเขาเอาอย่างมาตัดสินหรือคำว่ากรรมดีกรรมชั่ว อันดับแรกเรามาฟังกันเรื่องคำว่ากรรมก่อนกรรมกรรมหรือว่าถ้าสะกดตามภาษาบาลีก็กไก่แม่หันอากาศมมมมกรันกรรมะกรรมะคือคำว่าการกระทำเป็นคำกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีหรือชั่วต่อเมื่อใดเราได้ทำการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหากเป็นการกระทำที่ดีเปิ้นก็เรียกกันว่ากุศลกรรมพ่องสุจริตธรรมพ่องบุญพ่องภาษาไทยเรียกรวมๆว่าทำความดีหากเป็นการกระทำที่บ่ดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมพ่องทุจริตกรรมพ่องบาปพ่องภาษาไทยเรียกรวมๆว่าทำความชั่วท่านผู้รู้จริงได้เมตตาให้เกณฑ์การตัดสินกรรมดีกรรมชั่วไว้ว่า 1. กรรมดีคือการกระทำใดๆเมื่อทำแล้วทำให้ตัวเฮาผู้ทำกรรมนั้นไม่เดือดร้อนใจในภายหลังมีใจสดชื่นเบิกบานเสวยผลของการกระทำอยู่การกระทำนั้นย่อมเป็นกรรมดีตัวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนกรรมชั่วคือการกระทำใดๆเมื่อทำแล้วทำให้ผู้ทำนั้นต้องเดือดร้อนใจในภายหลังอีกทั้งมีน้ำตานองหน้าเสวยผลของการกระทำอยู่การกระทำนั้นถือว่าเป็นกรรมชั่วทำไปแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนตัวเฮาก็เดือดร้อนการให้ผลของกรรมกรรมะคือการกระทำทุกการกระทำเมื่อทำแล้วย่อมมีผลของการกระทำเกิดขึ้นเฮาเรียกผลของการกระทำนี้ว่าวิบากมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกัน 1. ผลกรรมชั้นในเป็นผลกรรมทางใจโดยตรงคือให้ผลในทางความรู้สึกนึกคิดถ้าทำกรรมดีก็ให้ผลเป็นความดีรู้สึกนึกคิดที่ดีที่เรียกกันว่าบุญถ้าทำกรรมชั่วก็ให้ผลเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ชั่วเรียกกันว่าบาปความรู้สึกนึกคิดบอกว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็จะเป็นวิบากตกค้างอยู่ในใจในรูปของความเคยต่อความรู้สึกนึกคิดทำนองนั้นซึ่งเมื่อทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็จะสะสมจากการเคยเป็นการคุ้นเมื่อคุ้นบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นชินสุดท้ายก็เป็นผลทางกายและใจที่ลึกลงไปเหมือนกับหนึ่งเป็นพลังแม่เล็กก้อนใหญ่คือเป็นนิสัยอนุสัยอุปนิสัยและวาสนาของผู้นั้นถ้าความคุ้นชินต่อความดีชนิดใดนักก็กลายเป็นนิสัยดีด้านนั้นๆเป็นต้นว่าบางคนมีนิสัยชอบทำบุญตักบาตรมีนิสัยชอบปล่อยสัตว์รักษาศีลฟังเทศฝึกเจริญสติสมาธินิสัยเหล่านี้ถ้าสะสมเข้มข้นต่อเนื่องยาวนานก็จะกลายเป็นผลตั้งใจที่ลึกที่สุดมีพลังนักที่สุดที่เป็นเรียกกันว่าบารมีซึ่งเป็นผลของความดีที่มั่นคงความชั่วใดๆไปตัดรอนสั่นคลอนมาได้มีอำนาจในการตัดรอนความชั่วได้อย่างเด็ดขาดนี่เรียกกันว่าผลกรรมชั้นในแต่ว่าถ้าคุ้นชินต่อความชั่วชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะกลายเป็นคนเลวชนิดนั้นตั้งแต่มีนิสัยขี้ขโมยนิสัยเจ้าชู้นิสัยขี้เล่านิสัยเหล่านี้จะสะสมเป็นพลังใจด้านลบที่เข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นสันดานเป็นอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเป็นวาสนาที่ไม่ดีต่อไปประการต่อมาผลกรรมชั้นนอกเป็นผลกรรมตามรูปธรรมคือทำเมื่อผู้ทำกรรมนั้นได้รับสิ่งที่ดีและไม่ดีที่ดีคือได้ลาภยศสรรเสริญสุขที่บ่ดีคือได้ความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายมีความทุกข์ตึงกายและใจการให้ผลของกรรมชั้นในนั้นย่อมได้รับทันทีหลังจากทำกรรมนั้นสิ้นสุดลงคือทำดีก็ได้บุญทันทีทำชั่วก็ได้บาปทันทีทั้งบุญและบาปที่สะสมไว้ต่างก็รอจังหวะส่งผลต่อไปจนกว่าจะสิ้นแรงบุญบาปนั้นๆสารผลของกรรมชั้นนอกจะส่งผลเร็วหรือส่งผลช้าประการใดก็ขึ้นกับองค์ประกอบที่ ค่อนข้างสลับซับซ้อน4ประการคือคติอุปธิกาละและกับประโยคะซึ่งต้องฝึกสติสัมปชัญญะเพิ่มนักจึงจะเข้าใจได้ชัดเจนโดยเหตุที่กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติบ่มีการประกาศบังคับใจเจ้าโลกส่วนใหญ่จึงบ่ฮู้แม้ฮู้ก็บ่เชื่อโอกาสที่คนทั้งโลกจะทำชั่วจึงมีนักอุปมาเหมือนกับว่าคนถลำไปทำความชั่วมีจำนวนนักเต่ากับขนงัวส่วนคนทำความดีมีประมาณเต่ากับเข่างัวแล้วก็งัวแต่ละตัวมีเข่าเพียงสองข้างขนนั้นนับจำนวนเบาไหวเปิ้นบอกว่าคนชั่วนั้นนะเต่าขนของงัวคนดีเต่าเขาของงัวพ่อจะอ้ำโลกบางโลกจึงกลายเป็นโลกของความทุกข์จะหวังความสุขใดๆย่อมมีน้อยแต่ถึงโอกาสเป็นสุขจะมีน้อยหากว่าแต่ละคนต่างร่วมใจกันชักชวนเชื้อเชิญเพื่อกำลังใจกันทำความดีพร้อมๆกันไปทั่วทั้งโลกโลกของเขาก็จะกลายเป็นสวรรค์บนดินได้โดยต่างคนต่างเริ่มจากการเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินทานอาบน้ำฟังธรรมและค้นคว้าหาความรู้จากตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเข้าอกเข้าใจถูกต้องในเรื่องกฎแห่งกรรมที่ท่านผู้รู้ได้มอบไว้เป็นมรดกไว้เฮ้อตั้งใจฝึกเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะด้วยตัวเองเป็นนิจศีลผ่านการเจริญสมาธิภาวนาในกิจวัตรประจำวันทำเป็นประจำจนกลายเป็นกรณียกิจเฮ้อมีสติสัมปชัญญะอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในโลกนี้ได้แบบไม่ยากและก็ทำได้ด้วยความมั่นใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนดีงามด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาและใจอย่างนี้ย่อมสามารถทันช่องทางในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งสมบูรณ์แล้วก็มีหลักฐานยิ่งกว่าชาวโลกทั่วไปได้การที่ผู้ปกครองตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกหลานให้ทำความสะอาดจัดระเบียบอย่างถูกวิธีทำทันทีเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานละความชั่วในเบื้องต้นที่สำคัญคือเป็นการฝึกลูกหลานให้ไม่มักง่ายซึ่งถือเป็นการทำความดีขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนอกเหนือจากความดีแล้วมีแหมอย่างหนึ่งก็คือความจริงความจริงในโลกนี้ที่น่าตระหนกตกใจและถูกมองข้ามมีหลายประการประการที่หนึ่งเปิ้นบอกว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จริงอะไรเลยทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หลังจากเกิดแล้วทั้งนั้นสิ่งที่เรียนรู้ภายหลังแต่ละอย่างก็อาจจะมีทั้งรู้ผิดและรู้ถูกแม้รู้ถูกก็อาจจะรู้ไม่ครบรู้ไม่ลึกตัวอย่างความไม่รู้ที่ค้างคาใจทุกคนก็คือว่าเราคือใครเราเกิดมาทำไมก่อนเกิดเรามาจากไหนเราจะตายเมื่อใดตายแล้วเราจะไปไหนที่สำคัญที่สุดคือเกิดมาทำไมเพราะเป็นเหตุทำให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองแม้คณะทำความดีเพราะบ่ฮู้แน่ชัดว่าดีไม่ดีตัดสินอย่างไรเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดผลร้ายติดตามตัวมามันจะเป็นอย่างไรกันแน่ผลนี้มันจะทำเมื่อเราทุกข์หรือว่าทำเมื่อเรามีความสุขนอกจากไม่รู้อะไรจริงคนส่วนใหญ่ยังไม่พยายามหาคำตอบพ่อบอกหูว่าจะต้องหูไปทำไมตลอดชีวิตแต่ละคนจึงทำความผิดทำพลาดเพื่อตนเองและคนอื่นต้องเดือดร้อนเสมอเป็นเหตุที่มนุษย์มีความกลัวฝังลึกอยู่ในใจแล้วก็กลายเป็นโรคกลัวนานาชนิดติดตามตัวมาซึ่งโรคกลัวที่นักหนาสาหัสที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้ก็คือโรคแห่งการกลัวความตายทีนี้ต่อมาความจริงที่น่าตระหนกตกใจประจำโลกที่ถูกมองข้ามไปประการที่สองทุกคนเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ เฮาฮู้ได้จากอาการของทารกที่แรกเกิดทันทีที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาไม่มีทารกคนใดที่หัวเราะหรือยิ้มเกิดออกมาแรกเริ่มนั้นมีแต่เสียงร้องไห้จ้าดังลั่นสนั่นไปทั่วห้องคลอดราวกับว่าต้องการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าข้าพเจ้าเกิดมาพร้อมกับความทุกข์คือเริ่มเป็นทุกข์อันมาจากการเกิดโดยเกิดมาพร้อมกับโรคประจำกาย6ประการโรคประจำใจ6ประการโรคประจำกายนี้แม้หมอเทวดาก็รักษาไม่หายทุกคนต้องเกิดและตายพร้อมกับมันซึ่งได้แก่1โรคคือความหนาว2โรคคือความร้อน3โรคหิว4โรคกระหาย5โรคปวดหนัก6โรคปวดเบาไปห้องน้ำไปง่ายหนักง่ายเบาอย่างนี้ก็ถือเป็นโรคโรคประจำใจ3ประการได้แก่โรคคือโลภะความโลภแล้วก็2โรคคือโทสะความโกรธ3โรคคือโมหะความหลงซึ่งฝังติดอยู่ในใจของเฮาตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามถ้าเฮาขาดสติโรคประจำใจ3ประการนี้จะคอยบีบคั้นทำให้เฮาต้องทำกรรมชั่วต่างๆหนักพ่องเบาพ่องซึ่งหากพิจารณาอย่างท่องแท้แล้วจะหันได้ว่าโรคประจำกาย6ประการโรคประจำใจ3ประการนี้เป็นต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่างๆในโลกนี้ทันทีที่ทารกคลอดจากครรภ์มารดาโรคประจำกาย6ข้อจะบังคับให้ทารกต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคปวดนักปวดเบาจากการขับของเสียออกจากร่างกายและยังมีปัจจัย4มารองรับได้แก่1อาหารและน้ำเพื่อป้องกันความหิวและความกระหายจะกำเริบขึ้นมาประการต่อมาต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มประการต่อมาต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนประการต่อมาต้องการยารักษาโรคเพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆที่พร้อมจะกุ้มรุมเข้ามาทำร้ายซึ่งทารกย่อมหาปัจจัยด้วยตัวเองบ่ได้ต้องอาศัยพ่อแม่ผู้ปกครองตระเตรียมไว้เฮอหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยปฏิบัติผิดต่อโรคประจำกาย6ประการของลูกน้อยเป็นประจำกว่าลูกจะโตก็ย่อมเกิดโรคมาเป็นโรคทางกายนานาชนิดติดตามตัวมาถึงโรคเก่าโรคใหม่รวมกันเข้าย่อมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพนี้จะบีบคั้นครอบครัวคือต้องมีก้ามีภาระใจจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเขาก็มีภาระหนักอยู่แล้วเมื่อขาดแคลนก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดปัญหาความยากจนย่อมก่อให้เกิดโรคในครัวเรือนและในสังคมติดตามตัวมาจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆของหลายๆประเทศทั่วโลกเมื่อเกิดความขาดแคลนความหันแก่ตัวย่อมเกิดขึ้นแม้เป็นละอ่อนน้อยก็พร้อมที่จะหวงบ่อยากจะแบ่งปันอันยังฮื้อไผแม้ขนมนมเนยขอนเล่นเล็กๆน้อยๆก็บ่อยากจะแบ่งกับพี่กับน้องเมื่อเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็มีปัญหาสุขภาพปัญหาขาดแคลนทรัพย์สินเงินทองตลอดจนกระทั่งทรัพยากรทางธรรมชาติรวมทั้งปัญหาเรื่องความห่วงสิ่งของเก่าอยากได้สิ่งของใหม่ย่อมบีบบังคับใจให้เฮาแวบออกนอกร่างกายเพื่อจะไปแสวงหาปัจจัย4และสิ่งของต่างๆที่ตัวเองปรารถนาอยากได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากที่บ่ฮู้จบแม้ในสิ่งของที่บ่ใจของของตนคือโรคโลภะคือความโลภบังเกิดขึ้นกำเริบขึ้นมาซึ่งก็ได้มาพ่องบ่ได้พ่องถ้าบ่ได้ก็คัดเคืองใจคือว่าโรคโทสะกำเริบถ้าได้สิ่งของที่ถูกใจมาแล้วก็เกิดโรคโมหะกำเริบคือหลงโง่ว่าสิ่งที่ได้มาแล้วนั้นจะอยู่กับเราเหมือนแต่ต้องผิดหวังเ พราะสิ่งของต่างๆที่ได้มานั้นเป็นธรรมชาติว่าทุกสิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ได้ชั่วคราวเมื่อถึงวาระสุดท้ายก็แตกดับไปใจจึงกลับเป็นทุกข์ชนิดใหม่ก็คือเกิดทุกข์เพราะความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นใจถูกบังคับเพราะความอยากได้ใหม่แหมความวนเวียนเป็นทุกข์ตึงตางกายและตางใจอย่างนี้ก่อให้เกิดทุกข์บ่ฮู้จบฮู้สิ้นตลอดชีวิตกลายเป็นว่าตลอดชีวิตของผู้คนทั้งโลกมีแต่ความทุกข์บ่ฮู้จบตั้งแต่ทุกข์จากการคลอดทุกข์จากโรคประจำกายทุกข์จากการเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติถ้ามาได้ก็ทุกข์เพราะเสียใจได้มาบ่เมินมานานก็ทุกข์เพราะว่าพลัดพรากถ้าหากว่าพบกับสิ่งที่บ่ถูกใจก็เป็นทุกข์เพราะความขัดใจแม้ถึงคราวตายก็เป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือทุกข์เพราะบ่ฮู้ว่าตายแล้วจะไปไหนเพราะว่าคนตัวไปหากว่าบ่ได้ฟังธรรมจากท่านผู้รู้จริงย่อมขาดสติสัมปชัญญะถูกโลกโมหะคือความหลงท่วมทับใจจนกระทั่งเสียชีวิตโรคประจำใจ3ประการที่ฝังอยู่ในใจนี้ตั้งแต่เกิดมายังบ่จบเถอะยังมักหมมอยู่ในใจหนาแน่นยิ่งขึ้นและฝังลึกในใจติดตามตยไปในชาติหน้าแห่งตยความจริงที่น่าตระหนกประจำโลกนี้และก็ถูกมองข้ามประการที่3คือทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสกปรกไม่มีทารกคนไหนที่เพิ่งคลอดออกมาแล้วเนื้อตัวสะอาดบ่เปื้อนเลือดบ่เปื้อนน้ำเหลืองบ่เปื้อนเมือกจากครรภ์มารดาที่มีท่วมตัวตั้งแต่หัวจรดฝ่าเท้าและนับแต่วินาทีที่คลอดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งเติบใหญ่จนกระทั่งตลอดชีวิตมนุษย์ก็มีแต่สิ่งสกปรกไหลออกจากทวารตังเก้าของตัวเองไม่ว่างเว้นแม้แต่นาทีเดียวบอกว่าสิ่งนั้นออกมาจะเป็นลมหายใจเป็นของเหลวน้ำหมูกน้ำลายเหงื่อปัสสาวะจะเป็นของแข็งเป็นต้นว่าขี้ใครขี้ตาอย่างนี้ล้วนสกปรกทั้งสิ้นและสุดสกปรกส่งท้ายชีวิตของแต่ละคนก็คือร่างกายของเราถ้าปล่อยไว้เมื่อเสี่ยงชีวิตไปก็รังแต่จะส่งกลิ่นเน่าเหม็นจึงต้องตกเป็นภาระให้คนภายหลังต้องจัดการให้สะอาดเรียบร้อยต่อไปดังท่านผู้รู้จริงได้กล่าวไว้ว่ากายของเราทุกคนต่างเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิบเพราะฉะนั้นไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยเล็กๆแค่กระต๊อบกลางนาหรือว่าปราสาทราชวังใหญ่โตรวมถึงยารักษาโรคทุกชนิดซึ่งเดิมนั้นแสนสะอาดปานใดก็ตามถ้ามาถูกต้องกับร่างกายของเราเข้าก็ย่อมสกปรกเปื้อนเปื้อนน่าเกลียดอย่างยิ่งเหมือนกันหมดบ่มีเว้นเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเหตุนี้ถ้าไผเกิดมาแล้วแม้ไม่ทำความชั่วใดๆเลยแต่ไม่ตั้งใจความดีให้สุดชีวิตของตนย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนที่เรียกกันว่าเป็นขยะเป็นคนรกโลกอยู่นั่นเองถ้าหากว่าไผเพอสติงุดงิดกับความสกปรกที่เกิดจากตัวเองแล้วแต่ไม่พยายามฝึกฝนตนเองเพื่อหูจักทำความสะอาดจัดระเบียบร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนควบคุมกำจัดความสกปรกที่ออกมาจากร่างกายตัวเองให้ถูกวิธีมีนิสัยมักง่ายชอบโยนภาระการทำความสะอาดการจัดระเบียบเพื่อคนอื่นทำเต็มเอาแต่งุดงิดขาดความรับผิดชอบก็จะเป็นคนสกปรกทั้งกายและใจความชั่วอื่นๆก็จะติดตามตัวมาและกลายเป็นผู้เพาะปัญหาสังคมและก็ปัญหาเศรษฐกิจและทำให้ระบาดไปอย่างบ่ฮู้จบแก่ผู้คนตลอดทั้งโลกตรงกันข้ามถ้าหากว่าแม่เฮาเองบ่ได้มีอำนาจวาสนาพิเศษใดๆแต่ตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมตนเพื่อสามารถป้องกันกำจัดความสกปรกจากร่างกายให้ลดลงทำความสะอาดจัดระเบียบทั้งร่างกายจัดระเบียบสิ่งของให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะความสกปรกนั้นๆก็จัดว่าเป็นความดีได้ในระดับหนึ่งเพ พราะว่าทั้งโลกยังไม่สะอาดแต่ก็ไม่ได้ดีสกปรกก็เพราะเราสะอาดก็เพราะเราถ้าหากเราตั้งใจจวนคนรอบข้างให้ช่วยกันทำความสะอาดจัดระเบียบถึงร่างกายสิ่งของต่างๆอย่างเดียวกันร่วมใจกันชักชวนกันต่อๆกันไปวันหนึ่งโลกทั้งโลกก็อาจจะสะอาดได้ด้วยหนึ่งสมองสองมือของมนุษย์โดยไม่ยากจนเกินไปทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าความจริงที่น่าตระหนกตกใจในโลกนี้ประการที่4ประการที่4ก็คือว่าสัตว์โลกตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทันทีที่เกิดมาทุกชีวิตต่างตกเป็นนักโทษรอการประหารของโลกตกอยู่ภายใต้กฎเหล็กที่ไม่เคยติดประกาศให้ใครรับรู้นั่นคือกฎแห่งกรรมกฎนี้มีอำนาจครอบคลุมไปทั้งโลกใครๆก็ปฏิเสธมาได้เป็นเสมือนดังกฎหมายร้ายแรงที่คอยจ้องแทงเชือดเฉือนผู้คนทั้งโลกอยู่เบื้องหลังต้องรอให้ท่านผู้รู้ผู้หันความจริงทุกสรรพสิ่งโดยญาณทัศนะคือความสว่างภายในจากการเจริญสมาธิอย่างยิ่งยวดของเปิ้นค้นพบแล้วนำมาประกาศเจ้าโลกจึงหูได้ซึ่งตลอดยุคสมัยของท่านเองก็บ่สามารถประกาศให้ทราบฮือเฮาฮู้ด้วยกันทั่วโลกครั้นการเวลาผ่านไปเจ้าโลกทั้งหลายก็หลงลืมกฎแห่งกรรมที่ค้นพบได้โดยยากนี้ต้องรอแหมนานนับอสงไขยลายแสนมหากัปท่านผู้รู้จริงองค์ใหม่จึงจะมาค้นพบและประกาศให้เจ้าโลกได้รับทราบถึงอรรถธรรมกรรมสั่งสอนแหมต่อไปสาเหตุที่เรียกว่าทุกคนต้องเป็นนักโทษรอการประหารของโลกเขานี้ก็เพราะว่าหนึ่งทุกคนในโลกเมื่อเกิดมาแล้วย่อมออกไปจากโลกนี้ไม่ได้ต่างต้องตายในคุกคือตายในโลกนี้แม้มีบางคนอาจจะเล็ดลอดออกไปถึงดวงจันทร์ไปถึงดาวต่างๆได้แต่ดวงจันทร์ก็เพียงแค่คุกอันเป็นบริวารของโลกสุดท้ายคนเหล่านั้นก็ต้องกลับมาเสียชีวิตในโลกสองเนื่องจากทุกคนต่างรู้ว่าตนเองถึงอย่างไรวันหนึ่งก็ต้องตายคือต้องถูกประหารชีวิตแน่นอนเพียงแต่ไม่รู้วันตายจึงกลายเป็นนักโทษรอประหารตกอยู่ในความหวาดกลัวตกอยู่ในความเกรงกลัวต่อความตายตลอดชีวิตประการที่3กฎแห่งกรรมได้ตราไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่บ่มีการอธิบายขยายใจความอันใดทั้งสิ้นท่านผู้รู้จริงจึงได้เมตตาขยายความให้ฟังว่ากรรมแปลว่าการกระทำซึ่งมีความหมาย3ประการได้แก่1กรรมเป็นการกระทำที่เกิดจากเจตนาคือตั้งใจทำ2กรรมเป็นการกระทำของคนที่ยังมีกิเลสคือคนที่ยังมีโรคประจำใจได้แก่โลภะโทสะโมหะถ้าหมดกิเลสแล้วก็เช่นเดียวกันกับท่านผู้รู้จริงการกระทำของท่านก็ล้วนไม่เป็นกรรมแต่เป็นเพียงกริยาอาการเท่านั้น 3.3 กรรมเป็นการกระทำที่ยังมีการให้ผลต่อไปแหมหลังจากเสร็จการกระทำนั้นแล้วโดยคนเฮากระทำกรรมได้อยู่3ทางทางกายกรรมคือใจมือเท้าอวัยวะอย่างอื่นเรียกว่ากายกรรมทางวาจาคือการพูดเรียกกันว่าวจีกรรมทางใจคือความคิดเรียกกันว่ามโนกรรมความไม่รู้ที่ค้างคาใจเราทุกคนก็คือเราไม่รู้ว่าเราคือใครก่อนที่เราจะมาเกิดนั้นเรามาจากไหนเราตายจากโลกนี้แล้วเราจะไปอยู่ที่ใดและเราจะตายเมื่อใดที่สำคัญที่สุดคือไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะเราไม่รู้จริงในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุทำให้ขาดความมั่นใจในตนเองแม้เราจะทำความดีเพียงใดก็ตามความมั่นใจของเรานั้นก็อาจจะบ่มีพร้อมเถื่อทำให้เราเกิดเวมติกังขาสงสัยต่างๆนานาทำให้ชีวิตของมนุษย์คนเราต้องพลาดโอกาสแห่งการทำดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายความจริงที่โลกต่างหลายต่างปวงจะต้องรับรู้ เราเองก็จะต้องรับรู้มี4อย่าง4ประการเพราะฉะนั้นหมู่เราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้พบได้ชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันวันนี้หากว่าชีวิตของเรานั้นต้องการความสุขกายสบายใจทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ที่เราอยู่อาศัยมาทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนสกปรกรกโลกของเราเราก็ต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาตัวเองเพื่อเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปสู่ทางที่ดีที่งามหนทางที่ชอบประกอบด้วยบุญด้วยกุศลจึงจะถือได้ว่าทำความดีได้ถึงพร้อมบ่ใช่ว่าจะดีเฉพาะบางอย่างบางประการดีเฉพาะวันนี้วันพรุ่งความดีนั้นจะต้องดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจตลอดจนกระทั่งถึงความดีนั้นจะต้องดีไปตลอดรอดฝั่งบ่ว่าจะอยู่เมื่อใดเวลาใดก็ต้องมีความดีกำกับตัวตนคนเฮาอยู่โดยตลอดอันนี้จึงจะเรียกกันว่าความดีแท้เฮ่อหมู่เฮาตั้งหลายตั้งปวงพึงระลึกนึกใจอยู่ตลอดเวลาว่าความจริงตั้งหลายตั้งปวงที่หมู่เฮานั้นได้เกิดมาแล้วบางทีบางครั้งเฮาบ่รู้ความจริงเต้อแต่เมื่อเฮารู้ความจริงแล้วว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จริงอะไรเลยทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หลังจากที่เฮาเกิดแล้วทั้งสิ้นประการต่อมาทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสกปรกประการต่อมามนุษย์คนเฮาตั้งหลายตั้งปวงนั้นตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทันทีที่เฮาเกิดมาแล้วทุกคนต่างตกเป็นนักโทษรอการประหารในโลกใบนี้อันนี้ละ4ข้อ4อย่างญาติโยมต่างหลายต่างปวงต้องคิดพิจารณาให้ดีเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นคนระลึกนึกถึงเรื่องราวแห่งความจริงแล้วว่ามนุษย์บ่สามารถจะปลีกหนีจากอำนาจกฎแห่งกรรมไปได้มนุษย์ต้องพยายามตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบทำจิตใจของเฮาให้บริสุทธิ์พุทธพ่องกายและวาจาใจของเฮาต้องประพฤติอยู่ตามหลักกุศลกรรมบท10ประการกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อใจของเฮานั้นต้องไม่พยาบาทไม่ปองร้ายท่านผู้อื่นบ่โลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่นบ่หันพิษจากตำนองกลองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ทางพระเปิ้นเรียกกันว่ากุศลกรรมบท10ประการกุศลกรรมบท10ประการนี้จะส่งผลดลบันดาลให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะเราทำดีหรอคนทำดีก็ย่อมจะได้ดีคนทำชั่วก็ย่อมจะได้ชั่วอันนี้อาตมาภาพอู้มาตลอดอาตมาภาพนำเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสอนไว้ให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังมาโดยตลอดของเราตั้งอกตั้งใจจำเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้เอาไว้ใจในชีวิตประจำวันของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปถ้าชีวิตประจำวันของเฮาเป็นชีวิตที่งดงามเป็นชีวิตที่เฮาตั้งต่างหลายสามารถจะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาตลอดจนกระทั่งถึงสามารถจะต่อสู้กับอำนาจกิเลสฝ่ายต่ำที่มีอยู่ในจิตในใจของเฮาเฮาถือได้ว่าเราเป็นผู้ชนะอาตมาภาพชี้แจงแสดงให้ฟังไว้อย่างนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมา

ก็หมายมีคุณโยมพ่อเฉลิมนำเจิงจากบ้านเหล่าป่าฝางอำเภอแม่วางเป็นเจ้าภาพตานเตียนที่จะไปตานเก้าวัดนี่เตียน1 เล่ม500 บาทแล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณแม่อุตสาคุณโยมจงเจริญกลิ่นหอมบ้านใจสถานตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน500 บาทร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน500 บาทแล้วก็ร่วมทำบุญถวายตานเตียนพรรษาเก้าวัดแถม500 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อนันบุญเรืองคุณโยมแม่ปราณีคุณโยมเวทิกาเทพวงศ์บ้านป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ตานพระป่าสามัคคีจำนวน500 บาทเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อตึกโรงพยาบาลลำพูนคุณแม่วันเพ็ญพันธ์เลิกพร้อมด้วยบุตรหลานและครอบครัวบ้านป่า5ตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตานพระป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อโรงพยาบาลลำพูนจำนวน 1,000 บาทคุณโยมนรีรัตน์มาลีรุ่งอนันต์เชียงใหม่ตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน200ทำบุญตานขันเข้าพรรษา200 บาทสร้างบ้านคนยากจน100 บาทจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่คำอุ่นนันกาดบ้านทาศพเมยตานเก้าวัดละ20 บาทเป็น180 บาทเหลือ20 บาทตานผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน100 บาทคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผินยะจันซึกพร้อมด้วยลูกหลานบ้านห้องก่อม่วงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน 1,000 บาทคุณเอกพลคุณกนิษานิพาพันธ์บ้านแม่แจ๋มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางตานเตียน1 เล่ม500 บาทตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน500 บาทสร้างบ้านมอบผู้คนยากจน500 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อผลหินโสดบ้านสันปากวาวตำบลตะวังตานอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน100 บาทแล้วก็สร้างบ้านคนยากจน100 บาทตานเก้าวัดจำนวน200 บาทเปิ่นโอนปัจจัยมาตวาละถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ชีธิตารีพุทธสันตพงศ์หรือคุณโยมแม่ชีตุ๋ยแม่ชีละองทิพย์สิริวัยอันนี้พร้อมด้วยคณะญาติธรรมจากสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถหลวงพ่อขาววัดบ้านเปียงอำเภอสันป่าตองร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน 1,000 บาทตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน600 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออาทรคุณโยมแม่อมราพรวงสง่าพร้อมด้วยครอบครัวถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณป้อจ่าสิบเอกบุญทวีปันเจริญและก็คุณโยมนางสาวเมตตาวงวานทั้งหมดทั้งปวงนี้เปิ้นร่วมทำบุญตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน500 บาทสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากไร้500 บาทตานเตียนพรรษาเก้าวัด200 บาททั้งนี้เปิ้นขออุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาป้อบุญมาแม่จันตาปันเจริญและครอบครัววงวานทุกท่านทุกคนพร้อมกันนั้นก็ยังได้ร่วมทำบุญเป็นก้าน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสีจำนวน300 บาทอันนี้จากบ้านอุโมงค์เนอร์ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุภลักษณ์ยูสิยามาเปิ้นร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปุ่น1 ถุงสร้างบ้านคนยากไร้120 บาทแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่วันดาสิงห์ประพันธ์พร้อมด้วยคณะสายทานสะพานบุญญาติธรรมบ้านใจสถานอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่รวบรวมปัจจัย
บริจาค

0: ในการทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบผู้โรงพยาบาลลำพูนจำนวน 2,700 บาทและก็เป็นได้โอนปัจจัยมาเมื่อตะวานนี้ละถัดจากนั้นมาก่อคณะสายทานสะพานบุญซึ่งนำโดยคุณโยมแม่สวงกรตันวัฒนาคุณหรือคุณแม่รัชนีตันวัฒนาคุณร้านรัชนีตลาดป่าเหวพร้อมด้วยคณะสายทานสะพานบุญญาติธรรมอันนี้ก็รวบรวมโดยคุณโยมแม่สวงกรตันวัฒนาคุณได้ปัจจัยตอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อโรงพยาบาลลำพูน 7,340 บาทในส่วนของผ้าป่าสามัคคีที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอื้อนเจริญจวนไปนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรวบรวมปัจจัยได้ตั้งโมตั้งปวงในตอนนี้ 29,660 บาทขออนุโมทนาเน้อ 29,660 บาทญาติโยมก็บริจาค กันได้มาเรื่อยๆนอกในสายทานสะพานบุญของแม่สวงกรนั้นมีญาติโยมร่วมทำบุญดังนี้อันดับแรกก็คือคุณฐานิตาสาริบุตรคุณมันธนาสาริบุตรร้อยตรีเรวัตสาริบุตรนายปิยะสาริบุตรนายสรัญญูสาริบุตรเด็กหญิงนิสาสาริบุตรเด็กชายชรัญกรสาริบุตรนายเสรีสาริบุตรนางบงกตรัตสาริบุตรหรือนาคาและนางปรารถนาพัฒนศักดิ์สาริบุตรอันนี้สรุปแล้วก็คือตระกูลสารีบุตรร่วมทำบุญมา 1,000 จากนั้นมาก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยรองศาสตราจารย์วิยดาตันวัฒนากุลอันนี้ก็ร่วมทำบุญมา 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณแม่สงกรณ์คุณโยมนัทปิยะตันวัฒนากุลร่วมทำบุญมา 1,000 บาทคุณโยมธนพงษ์ปรุงรัตนเสนร่วมทำบุญมา 1,000 บาทอุทิศส่วนกุศลให้คุณตาปลัดสุรชัยหานใจคุณยายศรีไลหานใจและคุณแม่มันธนาปรุงรัตนเสน 1,000 บาทและก็จากนั้นมาตระกูลปรุงรัตนเสนโดยอาจารย์ภูมิพงศ์ร่วมทำบุญมา 1,000 บาทแล้วก็นางสาวพัชราวรัยนางสาววรรณพัฒน์เวทศักดิ์และก็นางสาวทวนทองร่วมทำบุญมา300บาทเด็กชายนฤทธิ์สิริไกรวัฒนาวงศ์ร่วมทำบุญมา200บาทนายสุวิทย์นางหทัยชนสิริไกรวัฒนาวงศ์200บาทนายธนกิจนางทิพย์จุฑาตันวัฒนากุล200บาทผู้กองมนเทียนมณีคัดจำนวน200บาทนายเผือดพิทักษ์จำนวน200บาทนายแสนชัยนินจรุน200บาทนายนัทปิยะตันวัฒนากุล200บาทนายธรณิตจันทวัง100บาทและจากนั้นมาก็มีคุณสุกิทาจตุจินดา100บาทและก่อนนางรำพาหัสภาดล100บาทคุณนัทปิยะตันพัฒนากุลแห่ม100บาทคุณลุงชิงพิทักษ์แห่ม100บาทคุณพิชัยจำนวน50บาทคุณนิดอนงแสงสุวรรณจำนวน40บาทแม่เกี่ยงคำจันทวัง40บาทคุณอุไรเหล่าทองสงบจำนวน20บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สายทองดวงสีพร้อมด้วยบุตรหลานทุกคนจากบ้านแม่แกดอันนี้ก็สายทานสะพานบุญผ่านมาตังแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐแม่สายทองดวงสีนี้ทำบุญกับอาตมาภาพทุกครั้งในตอนนี้เปิ้นทำบุญสร้างบ้านมอบผู้คนยากไร้จำนวน200บาทตานพระป่าโรงพยาบาลลำพูน200บาทตาลเตียนพรรษาเก้าวัดแห่ม100บาทก็ได้จำนวน500บาทถ ถัดจากนั้นมาตีนำเอาซองพระป่าไปมอบเพื่อแก่แม่นายวรุณสิรินั้นรวบรวมปัจจัยได้ทั้งหมดทั้งปวง 1,670 บาท 1,670 บาทในสายของพัฒนาสายแก้วบ้านแม่แก่น้อยก็ขอบคุณอนุโมทนาไว้ณที่นี่ตวยเนอร์ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณถนอมมณีคัดจากบ้านหมู่8หนองลมตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตานพระป่าโรงพยาบาลลำพูนจำนวน100บาทได้โอนปัจจัยมาเมื่อตะวานนี้แล้วและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสว่างคุณสุมาลีสีบุรีพร้อมด้วยครอบครัวจากบ้านสีสองเมืองร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากไร้เป็นปูนก่อจำนวน1ถุงและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณกัญญาคุณพลทานมณีวันจากบริษัท Northward Safety ที่บ้านจตุจักรร่วมทำบุญตานผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลลำพูนจำนวน 1,000 บาทและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์ทวัชชัยพัฒนาปาลีหรือว่าผอ.ป๋องเป็นร่วมทำบุญตานผ้าป่าจะซื้ออุปกรณ์การแพทย์จำนวน200บาทสร้างบ้านให้คนยากไร้200บาทตานเตียนพรรษา9วัดแห่ม100บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาบ้านกิ่วแลบ้านแม่บ้านเนิงโดยการประสานงานของอาจารย์ตั้นพระครูไบดิกานรุ่งปัญญาวโรแล้วก็คุณโยมแม่ปลัดสมจิตสุจาได้นำเอาซองผ้าป่าไปบอกบุญให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ปัจจัยมาจำนวนอยู่4,060บาท4,060บาทเน้อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีท่านอาจารย์พระพานุวัฒน์มหาธีโรผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดวัดจังกระดาษอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นำซองไปบอกบุญให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้ยอดปัจจัยมาอยู่จำนวน 2,000 บาทด้วยกันนี่คือชื่อเสียงเรียงนามของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนซึ่งจะทำบุญตอดผ้าป่าในวันจันทร์ที่27เวลาบ่าย2โมงณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารส่วนหนึ่งโยมก็ร่วมทำบุญสร้างบ้านหมอบผู้คนยากไร้ซึ่งอาตมาภาพได้สร้างไว้ที่บ้านดงตำบลต้งหัวจังอำเภอต้งหัวจังจังหวัดลำพูนเป็นโครงการของคณะสงฆ์ที่ได้ช่วยสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ทัดจากนั้นมาก็เป็นการทำบุญตานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานเก้าวัดอันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็ร่วมทำบุญกันได้ตามเจตนาวันนี้อาตมภาพอยู่วัดตลอดวันพอออกไม่ออกสถานาบุญท่านใดจะร่วมทำบุญก็น้อมเอิญเจริญจวนมาหอมบุญที่วัดได้หรือจะฮือสะดวกสบายก็โทรศัพท์มาหาอาตมาภาพได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊ก Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองเนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: โคฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
5: ติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: กระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
10: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งด้วยการประเมินความเสี่ยงปรับรูปแบบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและให้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการโจมตีและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารและการแจ้งเตือนเชิงรุกซึ่งการสั่งการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
2: สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมใช้วางแผนรับมืออุทกภัยและบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพเตือนภัยและการตัดสินใจรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที
11: นางสาววิภารัตน์ปีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กล่าวในการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อการรับมืออุทกภัยและบริหารน้ำด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพโดยระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่จะต้องรับมือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจึงจำเป็นต้องนำชุดความรู้ และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการจัดการน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้าในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ในการช่วยกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างโอกาสในการรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลดราคาสูงสุดร้อยละ60เริ่มวันที่1สิงหาคมนี
12: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นแชมพูสบู่และยาสระผมมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดร้อยละ60โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเกือบ20บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งต่อราคาพิเศษให้กับประชาชนร้านโชห่วยและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมทั้งยังมีคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจำนวน 52,000 ใบละ100บาททั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น130แห่งรวมกว่า800สาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
0: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ธนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีวันเสาร์ครับผมวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับผมตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะมีคนลูกหลานปิกมาบ้านแล้วเนินหยุดยาวนะครับผมใครที่อยู่บ้านอยู่จองนะครับไปลืมเนอทุกวันเลยนะครับผม6 โมงเช้าก็ต้องเปิดมาฟังอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอันอะที่วัดกันทับปิงคนเดิมเลยนะครับผมหลังจากที่เราติดตามกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมตอนนี้ก็มีแนวนโยบายต่างๆที่ออกมาเนาะได้มาอู่มาเอ่ยกันพองแล้วนะครับผมวันนี้เป็นมาสักหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่ามีเรื่องโดนเข้ามาเนอะนะครับผมในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังกันเช่นกันเลยเป็นบอกว่าไทยนะครับพอยังพบในเรื่องของผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนหรือว่าฝีดาดลิงแต่หัวจักนะครับผมต่อเนื่องย่ำหือพี่น้องประชาชนเนอะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเพิ่มความระมัดระวังกันตัวนะครับผมนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นบอกว่าฝีดาดวานอนเนี่ยแหละยังคงเป็นโรคตีมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนอะโดยพบผู้ป่วยนะครับประปรายนะตลอดทั้งปีเลยแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแถมแล้วนะตั้งแต่เดือนมิถุนามานะครับผมจนถึงตอนเนี้ยข้อมูลจากโปรแกรมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพนะครับผมกรมของกรมควบคุมโรคนะตั้งแต่วันที่1มกราคมก็คือต้นปีเนาะยาวมาจนถึง10 8กรกฎาคมนี้เร็วขนาดเลยเนอะครับผมพบแล้วก็คือ139 รายและที่สำคัญเลยมีผู้เสียชีวิต2 รายด้วยกันทั้ง2 รายมีเชื้อ HIV ร่วมด้วยนะครับผมผู้ป่วยเป็นเพศชายนะ135 รายแล้วก็เพศหญิง4 รายเฉลี่ยนะครับอายุประมาณ36 ปีเนอะอายุน้อยอยู่เลยนะครับผมช่วงอายุตั้งแต่18จนถึง75 ปีนี่ก็เป็นผู้กลุ่มเสี่ยงเนาะส่วนใหญ่แล้วสัญชาติก็คือไทยนะ103 คนด้วยกันก็คือ188เลยเนาะรองลงมาก็เป็นสัญชาติเมียนมา9 คนแล้วก็สัญชาติอื่นๆแถม7 คนนะโดยผู้ป่วยนะครับกระจายตัวอยู่ในกรุงเทพนะปริมณฑลนะเมืองใหญ่แล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆแม้สถานการณ์เนาะโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อยู่แต่นะครับผมการป้องกันตัวเก่าแล้วก็การเข้ารับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วทางมีอาการเนาะจะช่วยลดในเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็ป้องกันการเกิดความรุนแรงขึ้นกับตัวเก่าเนาะผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับผมมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับในปีนี้นะพบผู้ป่วยนะครับติดเจอเนอะสายพันธุ์เนี่ยเป็นเพราะว่าสายพันธุ์อันตีปิ่นไอฟิดาวานอนเนี่ย88 รายด้วยกันแล้วก็1จาก139 รายนะแล้วก็สะท้อนเห็นว่าเจอเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยมันพบเพิ่มขึ้นนะอย่างชัดเจนเลยนะมีสัดส่วนหนักขึ้นนะครับแล้วก็จากข้อมูลนะครับพบว่ามีผู้ป่วยนะรวมกับHIV เนี่ย76 รายตัวการคือร้อยละ54เลยเนอะจึงควรได้รับการเฝ้าระวังแล้วก็เข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องเนอะทั้งปีนี้นะครับผม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยนะครับเพิ่มขึ้นเด่นชัดนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ยังมียังพบผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับจากสายพันธุ์ตีมีความรุนแรงนิดเดียวแต่ว่า2 รายนั่นน่ะสะอันมีอาจจะมีในเรื่องของ HIV รวมตัวเนาะกรมนะครับผมกรมควบคุมโรคจึงเน้นย้ำนะครับเฝ้าระวังเชิงลุกแล้วก็สอบเพราะว่าสอบสวนโรคเนาะในกลุ่มเสี่ยงต่างๆในอย่างใกล้ชิดโดยเจอนะครับผมปิ่นสายพันธุ์ตีหือเฝ้าระวังนะครับจากอองค์การอนามัยโลกด้วยเนาะแคท IB นะเป็นอ่านอีเนาะเนื่องจากกำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศด้วยกันสำหรับการรักษานะผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนนะส่วนใหญ่สามารถรักษาตามอาการแล้วก็แยกกักตัวที่บ้านได้จนหายดีนะส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงนะแพทย์จะพิจารณาหือยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้พร้อมแนะนำหือแยกตัวประมาณ21 วันเนอะหรือจนกว่าตุ่มหรือว่าผื่นเนี่ยมันจะตกสะเก็ดรุดออกหมดเกินนะครับผมแล้วก็ผิวหนังกลับมาเป็นปกติหากมีข้อสงสัยเนาะหรือว่ามีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับเอ็มพ็อกนี่แหละหรือว่าฝีดาดวานอนขอเหอรีบเข้ารับการตรวจโดยเร็วเพื่อที่จะป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงในร่างกายของเฮานะครับผมหรือโทรไปสอบถามก่อนกระเนอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะครับผมหากใครพบเห็นหรือว่ามีอาการเสี่ยงหรือว่าอยู่ใกล้คุณเสี่ยงหรือว่าคุณที่อยู่ใกล้มีความเสี่ยงไปลืมโทรไปนะครับผมเบอร์นี้เลย1422นะครับสายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับผมฝากไว้ในช่วงนี้ก่อนแล้วกันเนอ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาข่าวละปูนมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ของพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงของเฮานั่นเองจังหวัดละปูนนะครับก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแล้วก็ปล่อยสัตว์น้ําพันสัตว์น้ําเนาะ 200,000 ตัวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึงในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้เน้อนะครับผมแต่ว่านี่ช่วงเช้าๆเนาะก็ได้ไปโตยตีณวัดบุพารามนะที่ซบปะนะครับผมตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมก็ได้ไปเป็นประธานนะเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็สาธารณกุศลเนาะเนื่องจากเป็นวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮา28กรกฎาคม2569นะโดยมีหัวหน้าส่วนตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานหนักขนาดเนอร์แล้วก็พี่น้องประชาชนไก่เคียงหันะมารวมพิธีกันนะครับผมรับผู้ว่านะครับเปิ้นก็เป็นคุณเปิดเนาะปิ้นปะฮวาปิ้นประธานเนาะปกติกล่าวว่ากิจกรรมเพิ่นเนี่ยจัดขึ้นนะคะเพิ่นน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตีทรงมีพระราชปณิธานเนาะในการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนาะตลอดจนนะคะผมทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเนี่ยเพื่อส่งเสริมนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปิ้นคุณบำเพ็ญประโยชน์เนาะพัฒนาชุมชนแล้วก็สังคมสร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มันยั่งยืนโดยได้บูรณาการนะครับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและก็ประชาชนจิตอาสาร่วมดำเนินการกิจกรรมในเตินิเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดบุพพารามและก็พื้นที่โดยรอบเนาะควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณตีรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่น้ำปิ่งนานาวัดบุพพารามหันเลยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอนุรักษ์นะครับฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเนาะแล้วก็เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ปิ้นแหล่งอาหารโปรตีนนะครับผมจากธรรมชาติเหอแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอยนะสำหรับการปล่อยสัตว์พืชสัตว์น้ำตัวนี้นะครับผมศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาประมงน้ำจืดละปูนนะสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำนะครับรวม 200,000 ตัวด้วยกันไม่ว่าจะปิ้นปลานิ้นนะ 20,000 กว่าตัวนะปลาตะเพียน 30,000 ตัวปลาสุลต่านอีบะคืออย่างนั้นนะเฮายังฮู้จักนะ 10,000 ตัวนะปลาจาด 10,000 ตัวนะปลาตะเพียนขาว 80,000 ตัวแล้วก็ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัวด้วยกันซึ่งกิจกรรมเตือนนี้นะครับผมนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เนื่องในวันมหามงคลเนาะเฉลิมพระชนมพรรษายังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งแวดล้อมทั้งนําแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดเนาะเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนละปูนกูคนครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวคราวของจังหวัดละปูนของเฮาตีนํามาฝากกันในวันนี้เนาะวันเสาร์แล้ววันติดแล้ววันจันทร์เผอไคลาเนาะหยุดยาวๆแบบอี้เช็คในเรื่องของสภาพอากาศกันตัวเดียวก็แดดเดียวก็ฝุ่นเนาะจะได้ละใครจะไปที่ไหนนะครับผมต้องลองดูดีๆว่าเอมีฝนก่อมาแล้วมันปลอดภัยก่อนนะครับผมจะเดินทางไปไหนก็ดูแลกันดีๆลดหนักลดหลายแน่นอนเลยนะครับผมอู่ข่าวเล่าความนะครับผมมาพบกับทุกท่านแบบไม่มีวันหยุดนะใครหยุดเฮาหยุดนะครับผมอู่ข่าวเล่าความนินเนอร์นะครับผมแล้วปิ๊กมาปักกันใหม่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากฟังกันตัวนะ FM 95 MHz สวทชลปูนกรมประชาสัมพันธ์มีข่าวข่าวมาฝากกันทุกชั่วโมงเลยนะครับผมวันติดประกันอากาศน้องอันแน่นอนเลยนะสุขภาพเศร้าแล้วเปลี่ยนเนาะแล้วก็ลำพูนสตอรี่จะได้เราก็ฝากติดตามกันด้วยวันติดนะครับผมเจอกันไดเนอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาแจ๊นะสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดและเงินช่วยเหลือของเลขาสอบต.ให้กับครอบครัวทหารพรานทั้ง2นายครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการลงทุนญี่ปุ่นไทยกันบ้างนายกรัฐมนตรีดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นเสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นณทำเนียบรัฐบาลโดยบริษัทครับมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573ครับประมาณ 16,000 ล้านบาทซึ่งจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Pass เพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถจะแข่งขันได้ในระยะยาวทั้งนี้ครับนายกนั้นยังย้ำว่าไทยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวนั่นเองครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนมีการเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงๆครับ ซึ่งในการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนและกระทรวงการคลังครับกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพซึ่งหลอกนำชื่อครับไปจดตั้งบริษัทไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นครับโดยที่เจ้าตัวครับไม่ทันได้รู้หรือว่าไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ครับโดยได้สั่งการนะครับและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนและในการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ครับจึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อจากคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกไปถึงมือครับผู้ที่ไม่มีรายได้หรือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงจากภาครัฐนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์ชี้แจงไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ชาติหลังกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วมีการชี้แจงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับซึ่งเรื่องนี้ครับการตัดสินใจของกัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการที่ไทยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยในแง่ของความโปร่งใสและความร่วมมือของไทยนั้นยังเปิดโอกาสให้เจรจาทวิภาคีกับกัมพูชาเพื่อจะแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่เป็นทางฝากฝั่งกัมพูชาครับเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยไม่เปิดโต๊ะเจรจาซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยนั้นตั้งข้อสงสัยในเจตนาเรื่องนี้ครับและก็ยืนยันนะครับว่าฝั่งฝ่ายไทยนั้นเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์และจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถครับไทยได้วางแผนและเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายพร้อมหารือกับที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสเพื่อให้การดำเนินงานนั้นสอดคล้องกั

ต้องสร้างผลประโยชน์สมดุลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกาเปิดเผยถึงการเจรจาจัดทำความตกลงการค่าต่างตอบแทนกับสหรัฐครับเรื่องนี้ครับได้มีการเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของฝ่ายไทยครับมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งทางด้านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรได้เปิดเผยนะครับว่ามาตรการภาษีในครั้งนี้นั้นได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อได้นะครับว่าสินค้าไทยนั้นยังคงสามารถจะแข่งขันในตลาดสหรัฐได้โดยทางกระทรวงพาณิชย์ครับกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้ทางกระทรวงครับกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อจะสรุปข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามกระบวนการหารือของไทยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเนื่องจากว่าไทยเรามีประเด็นอ่อนไหวและข้อจำกัดด้านกฎหมายภายในบางประการที่ไม่สามารถจะผ่อนปรนได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบครับขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมครับ 18,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปนะครับพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการนั้นไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนจากเดิมนะครับที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนหน้าครับ31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนครับโดยภาครัฐนั้นจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อจะลดภาระของพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นพร้อมกันครับในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการทั้งนี้ครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยที่จะไม่มีรอยต่อเลยนะครับส่วนกลุ่มผู้รับสิทธิ์ใหม่ครับที่ปัจจุบันนั้นใช้โครงการ 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนนะครับในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันซึ่งในการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้ครับเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นหลักเลยครับมาดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์และ People Daily
เดินหน้าแลกเปลี่ยนบุคลากร

รขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเข้าหารือกับสำนักข่าว People Daily นี่คือหนึ่งในองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศจีนครับนำโดยนายหลี่จื้อเฉียงรองผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสื่อเป็นกิจกรรมแรกภายหลังการลงนาม MOU เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตข่าวเทคโนโลยีสื่อและการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเรื่องนี้ครับจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพด้านสื่อสารมวลชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าในการประยุกต์ใช้ AI ในงานสื่อสารมวลชนโดยกรมประชาสัมพันธ์นั้นแสดงความสนใจศึกษาประสบการณ์และนวัตกรรมด้าน AI ของสำนักข่าว People Dailyเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข่าวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยครับเพื่อจะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง2องค์กรครับและการหารือครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจสู่การปฏิบัติโดยจะครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาบุคลากรและการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพงานสื่อสารมวลชนของทั้งสองประเทศครับและเป็นการต่อยอดความร่วมมือไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนปิดท้ายครับสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับนอกจากนี้ครับอีกสักนิดครับสำหรับงานที่ประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกครับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยครับพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกทางการเงินอีกครั้งครับในรอบ35ปีติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดระดับโลกและในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศทั่วโลกครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการเพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจการเงินของโลกขอเชิญพี่น้องชาวไทยครับร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งประเทศไทยพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมหรือยังครับและสำหรับในวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ในทุกช่วงวิกฤตที่ผ่านมาบนโลกของเรามักจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสัญญาทางธุรกิจหรือสัญญาทางพาณิชย์ที่หลายคู่ทำกันไว้หากเกิดกรณีที่ราคาค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือต้นทุนสูงขึ้นจะสามารถขอยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะคะการเกิดสัญญาเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดและเมื่อใดก็ตามที่สัญญาเกิดคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานักกฎหมายเราคุ้นชินกันดีกับคำว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการจะไม่ปฏิบัติตามสัญญามันจะต้องมีเหตุซึ่งเหตุที่ว่ามันก็คือเหตุสุดวิสัยแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงเหตุที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยและจะต้องเป็นเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นดำเนินการไม่ได้ด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสายพานการผลิตแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเราไม่ได้มองเพียงแค่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเรายังมองถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าเหตุที่คุณจะเอามาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยนั้นอ่ะมันทำให้คุณไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้เลยหรือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เพียงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเท่านั้นโอเคถ้าเป็นกรณีที่เส้นทางการขนส่งถูกปิดหรือฐานการผลิตถูกทำลายอันนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ย่อมถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาได้ดังนั้นหากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อัยการมองว่าการดำเนินการเจรจากันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อขอแก้ไขสัญญาหรือขอกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าในอนาคตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้การร่างสัญญาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมูลค่ามหาศาลท่านควรที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคตค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
1: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นราย